0: แก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโอกาสนี้จะพบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียงเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกล้ำดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
1: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
2: ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
3: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาที่ผ่านมาในวันนี้เป็นวันแรกเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายละ60และประชาชนร่วมจ่ายละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการโดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ขณะที่การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากหวังช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนางสาวธีรนาถบุญประเสริฐนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อย่างมาก
4: เขาให้เดือนละพันใช่ไหมคะ4เดือนคิดว่ามีส่วนช่วยประมาณหนึ่งอย่างละพันหนึ่งของทุกคนก็ไม่เท่ากันนะคะอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นนักศึกษาใช่ไหมพันหนึ่งก็พอมีค่าเดินทางได้บ้างบ้างไม่ได้บ้าง
3: นายอัมพลจตุเทนผู้ประกอบการร้านอาหารเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลแล้วได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันถุงเงินทันทีพร้อมคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มและมีสภาพคล่องมากขึ้น
5: ระยะ4เดือนเนี่ยคาดหวังว่ายอดขายน่าจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นให้มันดีขึ้นครับ
3: ั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด2ร้านค้าหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด3หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการมาลชโยรายงาน
2: ล่าสุดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหลายครั้งจึงสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จทางนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส
0: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเต็มที่เดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
6: วันนี้พลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคม
7: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคลุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายเสพติด
6: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาสอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำการแก้ปัญหาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงคมนาคมสั่งยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านดอนกระต่ายตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน
0: สมาชิกกบข.ทดลองออมเพิ่มเลือกแผนในไมล์ทวิน1ได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบัน เพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My Digital Twin ได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพหยุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์7:15ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสั่งการให้ผู้แทนคณะการเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะทำข้อตกลงใดๆกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ซึ่งต้องใช้เวลาและควรทำให้ถูกต้องขณะที่สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าสหรัฐยังคงขัดขวางข้อตกลงบางส่วนในร่างของข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้สหรัฐยุติการระงับทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ทั้งนี้คะแนนความนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของสงครามกับอิหร่านต่อราคาน้ำมันในสหรัฐและการที่สภาคองเกรสพยายามจำกัดอำนาจในการทำสงครามของประธานาธิบดีทรัมป์
0: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประณามข้อเรียกร้องของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนที่ขอให้พลเรือนเลบานอนโค่นล้มรัฐบาลเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องและมาตรการคว่ำบาตรสถาบันการเงินอันคาร์ดอันฮัสซันของสหรัฐซึ่งถือเป็นการทำให้เลบานอนกลับสู่ความวุ่นวายอีกครั้งนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะไม่อนุญาตให้การข่มขู่ด้วยความรุนแรงและการที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะโค่นล้มรัฐบาลประสบผลสำเร็จและยุคสมัยที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ควบคุมประเทศนี้กำลังจะสิ้นสุดลงทั้งนี้นายอิมฮัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์เรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลรอบใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่2ถึง3มิถุนายนนี้ที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐและหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางจะรวมเลบานอนด้วย
2: กองกำลังปลดปล่อยบาลูจิสถานหรือ BLA ออกแถลงการที่อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสซารีฟของปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ประนามการโจมตีดังกล่าวซึ่งการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเช่นนี้ไม่สามารถบั่นทอนความมุ่งมั่นของพลเรือนปากีสถานได้และปากีสถานยังคงยืนหยัดในความมุ่งมั่นที่จะกำจัดกลุ่มก่อการร้ายในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปทั้งนี้ปากีสถานเผชิญการโจมตีจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยังมุ่งเป้าโจมตีต่อแรงงานชาวจีนด้วยภายหลังกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้คัดค้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจีนในแคว้นบาลูจิสถาน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตกเอาชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ2เกมรวดคว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ชิเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วมืออันดับ7ของโลกจากจีน0ต่อ2เกมคว้ารองแชมป์มาครองขณะที่คู่ผสมพักพลเทรรัตน์สกุลกับซัสซีรีแต่รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียส่วนกับเว่ยหยาซินจากจีน1ต่อ2เกมได้รองแชมป์เช่นกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์4เกมลงแข่งในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้ให้กับเฉินยู่ทันจากจีน1ต่อ2ยกส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไปพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จสุจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองร่วมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักในจังหวัดพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจนขณะที่ผลในรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่ปริญสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แก่กวินทาดานาชัยโชตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิษกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 12:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง29เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
3: 1นาทีกับกปท.การให้สัญญาณไฟขณะขับขี่นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ขับรถทุกคนต้องใช้ให้เกิดความเคยชินซึ่งก็เริ่มตั้งแต่การขับออกจากที่จอดรถเพื่อบอกกล่าวให้เพื่อนร่วมทางได้รู้ว่าเรานั้นจะไปทางไหนหรือจะมีการขอแซงโดยควรเปิดสัญญาณไฟในระยะ30เมตรก่อนเลี้ยวหรือแซงหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถส่วนการใช้สัญญาณไฟกระพริบหรือไฟฉุกเฉินให้ใช้ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือจอดรถขณะที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ขัดข้องหรือกรณีพบอุบัติเหตุข้างหน้าแต่ห้ามใช้พร่ำเพรื่อเพราะผู้ขับขี่ตามอาจสับสนจนเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนผู้ที่ต้องขับรถตามรถที่เปิดไฟฉุกเฉินก็ควรทิ้งระยะห่างจากรถคันที่เปิดไฟฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสอเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
14: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคกลางยังมีบริเวณทิวเขาเลยเพชรบูรณ์ด้านตะวันตกติดต่อกับที่ราบลุ่มภาคกลางส่วนด้านตะวันออกติดต่อกับที่ราบสูงโคราชโดยมีทิวเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็นเป็นแนวเขตแดน ลักษณะพื้นที่ประกอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยาวต่อเนื่องวางตัวในแนวเหนือใต้เป็นส่วนใหญ่พื้นที่เกือบราบซึ่งเกิดจากทิวเขาถูกกัดกร่อนจนเกือบราบเป็นแนวขนานกันลงมาทางใต้และพื้นที่ลอนลาดตอนกลางของพื้นที่ทิวเขาเพชรบูรณ์เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสักบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเกิดเป็นพื้นที่ตะพักลุ่มน้ำกว้างและขนานกันไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมส่งเสริมทางปัญญาเรื่องโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโญรุ่งสมัยอ่าน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME ไทยในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายติดตามเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
18: ครับสวัสดีครับท่านอธิบดีอรมนครับ
19: สวัสดีค่ะ
18: ครับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ในปีนี้ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยร่วมกับสสว.โครงการนี้จะเข้ามาแก้ไขเรื่องใดของผู้ประกอบการ SME ได้ตรงจุดที่สุดครับ
19: ค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเราร่วมกับสสว.นะคะเพิ่งเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP ขึ้นมานะคะเพราะว่าเล็งเห็นว่า SME ไทยอะค่ะปัจจุบันก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนะคะแล้วเราก็มีผู้ประกอบการ SME อยู่ถึงกว่า 3.2 ล้านรายนะคะซึ่งในยุคนี้ก็เป็นยุคที่ SME ไทยเนี่ยต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านนะคะในเรื่องต่างๆไม่ว่าอาจจะเป็นต้นทุนหรือกำลังซื้อในประเทศนะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเราก็เลยมองว่าเราน่าจะช่วยกันเสริมนะคะสร้างเกราะคุ้มกันให้ SME ไทยนะคะให้สามารถแข่งขันได้นะคะในยุคปัจจุบันก็เลยมองว่าสิ่งที่จะช่วยได้อะค่ะก็คือเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเพราะว่าจริงๆแล้วทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่อาจจะอยู่ใกล้ตัว SME นะคะทั้งผู้ที่ผลิตสินค้าเองเนี่ยเขาอาจจะจำเป็นจะต้องมีแบรนด์มีโลโก้ซึ่งควรจะต้องจดทะเบียนนะคะเป็นเครื่องหมายการค้านะคะจะได้สามารถเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันแล้วก็ปกป้องคุ้มครองตัวเองจากการละเมิดด้วยนะคะหรือว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าและบริการของ SME อะค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ
18: ครับแล้วบริการฟาสแท็กที่เร่งรัดจดเครื่องหมายการค้าให้ทราบผลภายใน3เดือนอยากให้อธิบดีเล่าให้ฟังครับว่าบริการนี้จะช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางการค้าและอุดรอยรั่วทางธุรกิจ SME ได้อย่างไรบ้างครับ
19: ค่ะโครงการฟาสแท็กนะคะจริงๆต้องเรียนว่าจะเชื่อมโยงกับโคร ครงการที่เราคิกออฟนี้นิดนึงด้วยนะคะเพราะว่าโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะเราตอนนี้เราเปิดตัวโครงการแล้วนะคะผู้ประกอบการ SME เนี่ยที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมสำคัญหลักๆก็คือการอบรมนะคะติวเข้มผู้ประกอบการ SME นะคะแล้วก็เสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆนะคะโดยเป็นการติวตัวต่อตัวด้วยนะคะให้คำแนะนำอย่างเช่นเรื่องการออกแบบโลโก้สินค้าหรือบริการนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราจะตระเวนไปทั่วประเทศไทยหลักๆก็จะมี6จังหวัดนะคะเริ่มจากกรุงเทพมหานครนะคะราชบุรีสงขลาเชียงใหม่ชลบุรีแล้วก็ขอนแก่นนะคะสิ่งที่ผู้ประกอบการ SME จะได้รับอะค่ะนอกจากจะได้รับเรื่องการติวเข้มอบรมสร้างความรู้แล้วนะคะกรมยังจะช่วยในเรื่องค่าธรรมเนียมการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะรายละ 3,000 บาทนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะจะโยงไปที่คำถามว่าในเรื่อง Fast Track นะคะผู้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะจะได้รับการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะจะทราบผลใน3เดือนค่ะซึ่งโดยปกติจะใช้เวลามากกว่านั้นนะคะก็มองว่าในเรื่องความเร็วอะค่ะก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ SME ที่ต้องการสร้างแบรนด์และขยายตลาดนะคะต้องการได้รับความคุ้มครองในส่วนเครื่องหมายการค้าค่ะ
18: แล้วคาดหวังว่าจะเห็นสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นไหนบ้างไหมครับที่จะตื่นตัวเป็นพิเศษที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ครับ
19: ค่ะก็มองว่าเท่าที่เราได้มีโอกาสลงพื้นที่นะคะพบหารือกับ SME อะค่ะเราก็พบว่าสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นนะคะเป็นสินค้าที่ถือว่ามีอัตลักษณ์นะคะเป็นต้นทุนที่สำคัญเลยที่จะทำให้ SME ของไทยอะค่ะสามารถสร้างจุดแข็งได้นะคะจากวัตถุดิบนะคะหรือว่าภูมิปัญญาในท้องถิ่นนะคะหลายๆสินค้านะคะก็อาจจะเป็นพวกอาหารและเครื่องดื่มสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะสินค้าหัตถกรรมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นในโครงการเนี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะลงพื้นที่นะคะไปยังจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดที่เราพบว่ามีผู้ประกอบการ SME เป็นลำดับต้นๆในภูมิภาคนะคะจริงๆแล้วเราเปิดรับนะคะ SME ทั่วประเทศเพียงแต่ว่าจุดที่ท่านจะเข้าไปร่วมอบรมหรือว่าได้รับการแนะนำตัวต่อตัวเนี่ยค่ะก็สามารถไปตาม6จังหวัดที่ได้กล่าวไปค่ะ
18: ในส่วนของกิจกรรมที่จะมีการคัดเลือก150รายไปออกการแฟร์ที่เซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็มีการตั้งเป้ามูลค่าเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทเนี่ยทางกรมมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับในการคัดเลือกหรือจับคู่ธุรกิจนะครับ
19: ค่ะงานกิจกรรมนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากอบรมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปิดท้ายด้วย SME ที่ผ่านการอบรมนะคะผ่านการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วเนี่ยนะคะเราจะพาไปออกตลาดก็คือจะจัดให้มีกิจกรรมงานแฟร์ขายสินค้านะคะในช่วงระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตนะคะผู้ประกอบการ SME ที่จะเข้าร่วมอะค่ะก็เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรมภายใต้โครงการนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายการค้าอาจจะจดทะเบียนได้แล้วหรือว่ายื่นจดแล้วแล้วอยู่ระหว่างพิจารณานะคะแล้วก็มีความพร้อมมีศักยภาพซึ่งกรมนะคะเราก็จะเชิญนะคะกลุ่มผู้ซื้อทั้งกลุ่มที่อาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือโมเดิร์นเทรดต่างๆค่ะมาเดินในงานแล้วก็เจรจาจากคู่ธุรกิจนะคะขณะเดียวกันก็เปิดให้ประชาชนเลือกซื้อด้วยค่ะก็คาดการมูลค่าทางเศรษฐกิจนั่นนะคะไม่น้อยกว่า15ล้านบาทค่ะ
18: ครับแล้วจากสถิติคนไทยเนี่ยจดแบรนด์แล้วก็สิทธิบัตรสูงถึง 25,000 คำขอในช่วง4เดือนแรกของปี69นี้ครับจะท้อนถึงความตื่นตัวทางภาคธุรกิจยังไงครับ
19: ค่ะก็ต้องเรียนว่าการเพิ่มขึ้นนะคะของการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้ประกอบการนะคะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีความสำคัญกับการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสามารถที่จะช่วยเสริมกรอบในการแข่งขันนะคะด้วยการมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะหรือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าสิทธิบัตรเป็นต้นนะคะก็มองว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยเริ่มตระหนักแล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญามีมูลค่าที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจค่ะ
18: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านอธิบดีฝากข้อคิดแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการ SME ที่อาจจะรู้สึกว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาหรือ IP เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวหรือเรื่องยุ่งยากทำไมผู้ประกอบการ SME จึงไม่ควรพลาดโครงการนี้ครับ
19: ค่ะก็อยากฝากท่านผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะ SME ว่าทรัพย์สินทางปัญญาค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะคะเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆนะคะสินค้าหรือบริการของท่านไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โลโก้นะคะหรือว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าท่านนำมาจดทะเบียนนะคะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอะค่ะเราก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญจากกรมนะคะคอยให้คำปรึกษาแนะนำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงท่านสามารถขายออกสู่ตลาดได้นะคะแล้วก็มองว่าตรงนี้ค่ะเรามีโครงการดีๆหลายโครงการรวมทั้งโครงการที่วันนี้เราคุยกันนะคะที่จะช่วยในเรื่องการจดค่าธรรมเนียมทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆตลอดจนไปถึงการเปิดตลาดใหม่ๆอะค่ะก็ผู้สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปที่ Facebook กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ค่ะ
18: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ครับวันนี้สวัสดีครับ
19: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: กรมทรัพย์สินทางปัญญายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME กว่า300รายผ่านการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: ปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ99ของภาคธุรกิจไทยซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องเผชิญแรงกดดันรอบด้านทั้งต้นทุนการผลิตและการแข่งขันทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หลายธุรกิจต้องเร่งปรับตัวด้วยการสร้างเอกลักษณ์และมูลค่าเพิ่มให้สินค้านางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าและเพิ่มความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยคาดว่าจะช่วยยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการได้กว่า300รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาท
22: ใครก็ตามที่เป็นผู้ประกอบการ SME แล้วต้องการสร้างแบรนด์จดเครื่องหมายการค้าหรือว่าออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาอบรมเรื่องนี้ให้ขณะเดียวกันคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทช่วงนี้ท่านก็เผชิญความท้าทายในการแข่งขันเยอะการที่มีทรัพย์สินทางปัญญาการที่สามารถจดเครื่องหมายการค้าในสินค้าได้แล้วก็ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายตรงนี้จะช่วยเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ไทยนะคะ
21: ขณะที่นายณัฐเดชยอเซฟผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท Power Olan จำกัดเจ้าของแบรนด์กระดาษทิชชู่วีวีระบุว่าการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าช่วยให้สินค้าเป็นที่น่าจดจำและเพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจเสี่ยงถูกผู้อื่นนำชื่อไปจดก่อนและเกิดปัญหาทางธุรกิจตามมาจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
23: เราทราบกันดีว่ามีการแข่งขันที่สูงมากทั้งในตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่การที่เราจะนำ1ก้าวเสมอในตลาดเครื่องหมายการค้าถือว่าเป็นอาวุธสำคัญมากๆที่จะทำให้คนจดจำเราได้ซึ่งจะทำให้แบรนด์คุณแข็งแรงในด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์นะครับผมที่พอไปเติบโตในต่างประเทศแล้วไม่ได้มีการคุ้มครองในเรื่องของเครื่องหมายการค้าทำให้เราจะโดนคู่แข่งอื่นๆเอาเครื่องหมายการค้าของเราไปจดเครื่องหมายการค้าก่อนประกอบการไทยหลายๆคนนะครับผมกำลังเผชิญอยู่เราต้องสร้างความคุ้มครองให้แข็งแกร่งเพื่อที่เราจะสามารถแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ครับ
21: ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันการสร้างแบรนด์จึงไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ทางการตลาดแต่เป็นการสร้างตัวตนทางธุรกิจดังนั้นโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP จึงถือเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความแตกต่างทางธุรกิจผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาปุริมปัตสภาภาครายงาน
20: ใต้ร่มพระบารมี
14: แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วุฒิสภาไทยเดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกยกระดับการสื่อสารของไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศท่ามกลางสงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยและกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้นในช่วงที่ผ่านมาติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องและสงครามข้อมูลข่าวสารในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นวุฒิสภาไทยได้เดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกโดยเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543และ MOU 2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาได้เชิญเอกอัครราชทูตและอัครราชทูตจาก12ประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก3เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการศึกษาและเหตุผลของข้อเสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกหรือ MOU 2543และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 2544นายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกล่าวถึงความสำคัญของการชี้แจงครั้งนี้ว่าเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงจากฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้เสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการนำเสนอข่าวสารจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่วุฒิสภาได้ศึกษาไว้จึงเห็นความจำเป็นในการนำเสนอข้อมูลเอกสารและผลการลงพื้นที่ของคณะกรรมการเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์จากมุมมองของไทย
1: ประเทศไทยของเราเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้อพยพจากกัมพูชาหลายแสนคนนะครับเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อสงครามภายในของกัมพูชาสงบบุคคลเหล่านี้จำนวนมากทีเดียวไม่ยอมกลับประเทศแล้วก็ยึดพื้นที่ในบริเวณนั้นเพราะหลักฐานเหล่านี้โดยเฉพาะที่บ้านหนองจานเนี่ยนะครับก็มีทางหน่วยงานระดับสากลก็ได้มาช่วยผู้อพยพเหล่านี้ในช่วงนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นการที่จะให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เรามีอยู่ไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านเอกอัครราชทูตทั้งหลายจาก12ประเทศเนี่ยท่านจะได้ทราบข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับ
6: นอกจากนี้ไทยยังต้องการชี้แจงถึงปัจจัยที่ทำให้การเจรจาภายใต้ MOU 2543และ MOU 2544ไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อบรรยากาศและความคืบหน้าของการเจรจาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยนายนพดลระบุว่ากลุ่มประเทศอาเซียนบวก3มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคการสร้างความเข้าใจร่วมกันย่อมส่งผลต่อท่าทีที่ดีของประชาคมระหว่างประเทศในอนาคต
1: เราควรเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านเราซะก่อนเพราะว่าถ้าเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่เข้าใจนะครับก็จะลำบากทางประธานวุฒิสภานะครับท่านก็ได้กรุณาแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับขึ้นมาชุดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกิจการระหว่างประเทศก็จะได้ดำเนินการทำนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกก็สอดคล้องกับนโยบายของสหภาพรัฐสภาตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงได้ในนามของวุฒิสภาโดยเฉพาะกรณีของกัมพูชาเนี่ยนะครับถ้าหากมีข้อมูลที่บิดเบือนหรือไม่ตรงกับข้อที่จริงเนี่ยครับเราก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการที่จะให้ถ้อยแถลงออกไป
6: การเคลื่อนไหวของวุฒิสภาไทยครั้งนี้สะท้อนความพยายามในการยกระดับการสื่อสารทางการทูตของฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศขนาดเดียวกันข้อเสนอให้ยกเลิก MOU 2543และการยกเลิก MOU 2544เป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งในมิติกลไกการเจรจาระหว่าง2ประเทศความร่วมมือในระดับทวิภาคีตลอดจนท่าทีของประชาคมระหว่างประเทศต่อทิศทางการดำเนินนโยบายของไทยในระยะต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
4: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
5: สวัสดีครับผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติครับ พี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
4: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: ประกันสังคมมาตรา39ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญของแรงงานหลังออกจากงานโดยเฉพาะการคงสิทธิ์รักษาพยาบาลและความมั่นคงในอนาคตแต่ในอีกด้านหลายคนยังตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าโดยเฉพาะเงินบำนาญชราภาพในระยะยาวติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
7: ออกจากงานแล้วจะต่อประกันสังคมมาตรา39ดีหรือไม่กลายเป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญของแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและหลักประกันชีวิตหลังออกจากงานประจำเอาไว้ขณะเดียวกันก็ต้องชั่งน้ำหนักกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตโดยนางสาวสวภาแสงประสิทธิ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่าผู้ประกันตนมาตรา39คือผู้ที่เคยอยู่ในระบบมาตรา33และต้องการคงสิทธิประกันสังคมต่อหลังออกจากงานโดยต้องส่งเงินสมทบเดือนละ432บาทเพื่อรับความคุ้มครอง6กรณีได้แก่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรและชราภาพยกเว้นกรณีว่างงานนอกจากนี้หากเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานและขาดรายได้ยังสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนได้วันละ80บาท
9: เพราะว่าแต่ละบุคคลผู้ประกันตนมาตรา39อะค่ะเงื่อนไขในการเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ก็ต้องนำเรียนว่าก็เงื่อนไขในการได้รับเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างน้อยก็รักษาได้มีเงินออมด้วยนะคะ เพราะว่าใน432บาทอะค่ะ เป็นเงินกรณีเจ็บป่วยอะค่ะ4กรณีอะ144บาทแล้วก็ออมไว้เนี่ยเดือนละ288บาทนะคะ ไม่ใช่ว่า432บาทเนี่ยหายไปนะมีออมอยู่ด้วยถ้าเกิดว่า432เนี่ยจ่ายแค่144เองนะคะออมอยู่288แล้ว
7: อย่างไรก็ตามคำถามที่ว่ามาตรา39คุ้มหรือไม่ไม่มีคำตอบตายตัวเพราะแต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตแตกต่างกันบางคนให้ความสำคัญกับสิทธิ์รักษาพยาบาลและหลักประกันระยะยาวขณะที่บางคนให้ความสำคัญกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตมากกว่าประเด็นสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาคือฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณบำนาญชราภาพของมาตรา39อยู่ที่ 4,800 บาทซึ่งต่ำกว่ามาตรา33ที่ใช้ฐานสูงสุดถึง 15,000 บาทส่งผลให้เงินบำนาญที่จะได้รับในอนาคตอาจน้อยกว่าการอยู่ในระบบมาตรา33ต่อเนื่องขณะเดียวกันหากผู้ประกันตนเลือกไม่สมัครมาตรา39และปล่อยให้สิทธิ์จากมาตรา33สิ้นสุดลงหลังครบ6เดือนทางเลือกที่เหลืออาจเป็นการสมัครมาตรา40ซึ่งไม่มีสิทธิ์กรณีเจ็บป่วยทำให้ต้องใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาพยาบาลแทนสำนักงานประกันสังคมจึงแนะนำให้ผู้ประกันตนประเมินตนเองอย่างรอบด้านทั้งเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายสุขภาพและแผนชีวิตในอนาคตว่าต้องการจ่ายเงินเพื่อรักษาหลักประกันด้านสุขภาพและความมั่นคงระยะยาวไว้หรือไม่หรือพร้อมวางแผนดูแลตนเองในรูปแบบอื่นแทนพร้อมกันนี้สำนักงานประกันสังคมยังอยู่ระหว่างผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญชราภาพมีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นท่ามกลางความคาดหวังของแรงงานจำนวนมากที่ต้องการเห็นระบบประกันสังคมตอบโจทย์วิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน

0: ือไม่สีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าสีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้โดยหากปัสสาวะสีเหลืองเข้มจะได้ลูกชายสีเหลืองอ่อนจะได้ลูกสาวนั้นแท้จริงแล้วสีของปัสสาวะเกิดจากสารบิลิรูบินไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศของทารกในครรภ์แต่อย่างใดโดยความเข้มของสีขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายเป็นหลักหากดื่มน้ำน้อยปัสสาวะจะมีสีเข้มขึ้นทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.rachawithi.go.th หรือโทร02-206-2900เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
6: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับวัดเก่าแก่อายุกว่า500ปีของจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีสุพรรณค่ะวัดศรีสุพรรณเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและโดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ภายในชุมชนหัตถกรรมช่างหล่อและหัตถกรรมเครื่องเงินของถนนวัวลายซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่เลื่องลือชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับประวัติของวัดศรีสุพรรณนะคะสืบย้อนได้ตั้งแต่ปี2043อายุมากกว่า500ปีซึ่งถือเป็นวัดเก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะปรากฏหลักฐานการก่อสร้างวัดในจารึกวัดศรีสุพรรณว่าเจ้าเมืองเชียงใหม่และพระราชมารดาได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานณมหาวิหารให้ชื่อว่าศรีสุพรรณอารามค่ะเพื่อถวายพระกุศลแด่เจ้าแผ่นดินสองพระองค์จากนั้นได้นิมนต์มหาเถรยานรัตนะจากวัดหมื่นล้านให้มาอยู่เป็นอธิสังขนายกในอารามแห่งนี้ค่ะในส่วนของจารึกด้านที่2กล่าวถึงการสร้างพระอุโบสถและประดิษฐานพระธาตุในมหาเจดีย์กล่าวโดยสรุปว่าเมื่อปี2043พระแก้วเมืองกษัตริย์เมืองเชียงใหม่พระนางสิริยะสวัสดีพระราชมารดาโปรดเกล้าให้มหาอมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำนำพระพุทธรูปทองสำริดองค์หนึ่งมาประดิษฐานและสร้างวัดชื่อว่าวัดศรีสุพรรณอารามภายหลังเรียกสั้นๆว่าวัดศรีสุพรรณนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ทหารญี่ปุ่นยึดวัดศรีสุพรรณเป็นที่ตั้งของฐานทัพใช้หอไตรของวัดเป็นกองบัญชาการการรบกับกองทัพพันธมิตรจนพระเนนต้องหนีไปอยู่

0: ที่อื่นมีการจับเฉลยศึกจำนวนมากมาทรมานภายในวัดครั้นฝ่ายพันธมิตรส่งกำลังทางอากาศเข้าโจมตีฐานที่มั่นกองทัพญี่ปุ่นที่วัดศรีสุพรรณศาสนสถานเสียหายย่อยยับแต่พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถมิได้รับความเสียหายมีเพียงรอยฉลับของกระสุนที่ไหล่ขวาและเข่าซ้ายเท่านั้นชาวบ้านจึงเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธปฏิหารค่ะปัจจุบันภายในวัดศรีสุพรรณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนหลายสถานที่ด้วยกันค่ะทั้งพระบรมธาตุวัดศรีสุพรรณที่อายุเก่าแก่กว่า500ปีพึ่งพังถล่มลงไปในปี2565เดิมก่อนพังถล่มเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนแบบล้านนาฝีมือช่างหลวงองค์ระฆังเป็นทรงกลมตั้งบนฐานดอกบัวคว่ำหงาย8ชั้น8เหลี่ยมซึ่งที่ผ่านมาได้มีการบูรณะมาหลายครั้งแล้วอีกทั้งยังมีข้อมูลระบุว่าพระธาตุองค์นี้มีลักษณะเอียงในช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยค่ะสถานที่ถัดมาคือวิหารวัดศรีสุพรรณค่ะสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้ากาวิโรรสภายในวิหารเป็นศิลปะร่วมสมัยแบบผสมผสานแต่ยังคงรักษางานพุทธศิลป์ของเดิมเอาไว้พร้อมทั้งได้วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพระธาตุ12ราศีภาพพระธาตุเจดีย์ศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ในอดีตและภาพปริศนาธรรมโลกทั้ง3รวมถึงนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินภาพพุทธประวัติภาพพระเจ้าสิบชาติภาพพระเวสสันดรชาดกประดับตกแต่งฝาผนังวิหารค่ะสถานที่ถัดมาคือพระอุโบสถเงินหลังแรกของโลกมีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนหลังเดิมที่ชำรุดในปีพ.ศ. 2547สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาถวายเป็นงานพุทธศิลป์แก่แผ่นดินล้านนาและเทิดไท้องค์ราชันในรัชกาลที่9ค่ะโบสถ์เงินหลังแรกของโลกนี้ใช้วิธีการก่อสร้างจากฐานและพัทธสีมาที่อ้างอิงจากพระประธานของโบสถ์หลังเดิมซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาภายนอกและภายในโบสถ์ตกแต่งทุกส่วนด้วยงานฝีมือเครื่องเงินภายในโบสถ์ประดิษฐานพระเจ้าเจ็ดตื้อพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนผสมสุโขทัยองค์พระประธานของวัดศรีสุพรรณซึ่งเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่นอกจากจะมีโบสถ์เงินหลังแรกของโลกแล้ววัดศรีสุพรรณยังมีงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากเงินอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปพระพิฆเนศองค์ท้าวเวสสุวรรณเงินคู่ยืนทำหน้าที่ปกปักพระพุทธศาสนาอยู่หน้าองค์พระพุทธรูปเงินหลังจากเกิดเหตุพระบรมธาตุวัดศรีสุพรรณพังถล่มในปี2565เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณได้กล่าวถึงสาเหตุว่าเป็นเพราะองค์พระธาตุสร้างขึ้นมานานกว่า500ปีแล้วโครงสร้างยังเป็นแบบโบราณไม่ได้มีการเสริมเหล็กรับน้ำหนักแบบปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาองค์พระธาตุเกิดรอยร้าวมาระยะหนึ่งแล้วเมื่อเผชิญดินฟ้าอากาศติดต่อกันหลายวันในช่วงนั้นดินในองค์พระธาตุจึงอุ้มน้ำมากขึ้นและทำให้พังถล่มลงมาซึ่งจากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงกฎไตรลักษณ์คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างชัดเจนเพราะทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนอนิจจังค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ครับตรงกับขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมณัฐพงษ์สารบุตรและคุณสายป่านวณิศราพานแก้วครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ธนาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะวันจันทร
1: ์ครับ
2: เริ่มต้นงานกับสัปดาห์ใหม่นะคะ
1: คร
2: ก็วันนี้เชื่อว่าหลายท่านน่าจะมีพลังเต็มที่หลังจากที่หยุดยาวกันไปหย
1: ุ
2: ดยาวไม่ใช่หยุดยาวหยุดเสาร์อาทิตย
1: ์ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญคือตื่นเช้ามาแบบต้องตื่นเช้าจริงๆ
2: ใช่
1: ว่าเรารอกันอยู่นั่นเองกับไทยช่วยไทย plus
2: 6โมงเช้านะคะที่ผ่านมานะก็สิทธิ์ยังไม่เต็มนะคะยังไม่ต้องซีเรียสนะค่อยๆลงทะเบียนกันไปใครที่ลงได้แล้วยินดีด้วยเนาะแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้ง่ายขึ้นเน
1: า
2: ะ
1: ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังรายละเอียดกันวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ารายละเอียดของการลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ติดตามพวกเรานะครับได้ผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับ
2: ค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะทีมงานค่ะควบคุมเสียงโดยทีมช่างเทคนิคนะคะคุณบุญประกอบอบกลิ่นและคุณทุนชัยคำรอดค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามเราทั้ง2คนได้นะคะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ดูแลโดยคุณดิชาธรชัยโสดาค่ะแล้วก็ช่องทาง TikTok นะคะติดตามกันได้นะคะช
1: ่
2: องพี่นัทแล้วก็ช่องบาทด้วยนะที่ขึ้นไลฟ์คู่กันนะคะเช้านี
1: ้
2: ติดตามได้เลยทุกช่องทางนะแล้วแต่สะดวกสำหรับบันทึกสถานการณ์เช้านี้ก็เอาข่าวมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังเช่นเคย
1: ถูกต้องหลังจากที่เราได้หยุดกันไป2วันน
2: ะ
1: นะครับก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีก1ครั้งนะวันนี้นะครับมาพร้อมกับไทยช่วยไทย plus นะคือต้องบอกว่าวันนี้แม้ว่าหลายๆคนอาจจะเรียกว่าพักผ่อนกันมายาวนานอาจจะขี้เกียจมาทำงานบ้างแต่ว่าในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus เนี่ย6ไทยช่วยไทย plus 60 40นะครับเราต้องตื่นเช้า
2: ใช่
1: เพราะว่าจริงๆแล้วระบบเนี่ยไม่ได้มีปัญหาใดๆอย่างที่ทางรัฐบาลออกมายืนยันนะครับแต่ว่าในเรื่องของการแย่งชิงเนี่ยมันก็ต้องมีความแบบ
2: เรีย
1: กว
2: ่
1: าเร็วหน่อยเพราะว่ามี30ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีขึ้นมาว่ารอผล3วันนะครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าคนที่รอผล3วันเนี่ยคือคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะหรือว่าอาจจะมีลงทะเบียนแล้วแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยน
2: ะ
1: แต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเป็นกรณีที่อาจจะต้องมีการพิจารณาอีกสักเล็กน้อยน
2: ะ
1: นะครับแล้วก็ถ้าสมมติมีการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็ SMS นะครับใครที่ได้ก็อย่าเพิ่งตกใจกันนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเมื่อเช้านี้ตื่นมาประมาณ 6:30 นนะครับก็มาเข้าแอปเป่าตังตอนนั้นยังลืมตาไม่ขึ้นเลยแต่ว่าเรียกว่าต้องลงอ่ะพอกดปุ๊บเนี่ยก็ใส่รหัสไปก็ใช้เวลาประมาณนึงนะ อาจจะมีหน่วงๆเล็กน้อยเพราะคนอาจจะเข
2: ้
1: าเยอะนะครับพอเข้าไปก็กดลงทะเบียนแค่คลิกเดียวเนี่ยก็คือเรียบร้อย
2: ถูกต้อง
1: แจ้งว่าได้รับสิทธิ์แล้วนะครับคนป่านเป็นไงบ้างครับ
2: เช่นเดียวกันเลยค่ะพี่นัทก็เปิดแอปพลิเคชันมาคือป่านรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยง่ายมาก
1: คือ
2: เข้าไปในแอปเป่าตังแล้วกดไปที่แบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็กดแค่คำว่าลงทะเบียนพอกดลงทะเบียนปุ๊บก็จะขึ้นเป็นแบนเนอร์ขึ้นมาเลยว่าคุณได้รับสิทธิ์แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นคุณได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40นะคะเริ่มใช้สิทธิ์วันไหนก็คือจะขึ้นมาเป็นแบนเนอร์หรือว่าถ้าใครที่กดได้แล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าเข้าไปดูกดซ้ำที่เดิมเขาก็จะขึ้นว่าคุณได้รับสิทธิ์แล้ว
1: เริ่มใช้วันที่1มิถุนายน2569นะครับก็คือสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มใช้ได้แล้วนะครับใครได้อะไรกันบ้างใครลงทะเบียนกันแล้วแล้วขึ้นยังไงกันบ้างนะคอมเมนต์มาบอกพวกเรานะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันได้นะครับและก็ตอนนี้นะครับเข้าไปในแอปพลิเคชันขออภัยครับเข้าไปในเว็บไซต์นะครับของไทยช่วยไทย plus.th นะครับก็พอเข้ามาเนี่ย หน้าตาก็จะมีเป็นเรียกว่าโลโก้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็มีสองลิงก์ด้วยกันสองแบนเนอร์ด้วยกันแบนเนอร์แรกเนี่ยจะเป็นไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับส่วนอีกแบนเนอร์หนึ่งเนี่ยคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้าของเราเนี่ยถ้าจะมาเช็คนะครับก็จะมาเช็คในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นแบนเนอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีแจ้งระยะเวลาในการร่วมโครงการนะครับก็25 ถึง 30 กันยายน 2569 25พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยจะมีการให้ใช้ก็คือวันที่1มิถุนายนเริ่มวันที่1แล้วมันก็จะมีตัวปุ่มสีน้ำเงินนะครับเพื่อเข้าไปดูว่าจำนวนสิทธิ์คงเหลือเท่าไหร่
2: ใช่
1: นะครับตัวนี้เท่าไหร่แล้วครับน้องปัน
2: เหลือจำนวน10ล้านสิทธิ์นะคะ10,928,980สิทธิ์นะคะยังได้อยู่นะแล้วก็เมื่อสักครู่ค่ะพี่นัทเห็นในคอมเมนต์ในต้องช่อง TikTok นะคะเขาถามว่ารอบที่แล้วเนี่ยยังลงทะเบียนใช้สิทธิ์อยู
1: ่
2: แต่ว่ารอบนี้นะคะขึ้นว่าอายุไม่ถึง18ปีต้องทำยังไงคะคือต้องชี้แจงก่อนรอบที่แล้วเกณฑ์คือ16ปีขึ้นไป
1: ถูกต้องว่าพี่แล้วเนี่ยคือคนละครึ่งพลัส
2: ถูกต้องแต่ว่ารอบไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือต้อง18ปีขึ้นไปนะคะฉะนั้นน้องๆที่ก่อนหน้านี้ที่รอบที่แล้วตอนอายุประมาณ16 17เนี่ยถ้าสมมติปีนี้17เนี่ยก็ยังไม่ถึง
1: คือไม่เข้าเกณฑ
2: ์ใช่ก็จะต้อง18ปีขึ้นไปถึงจะได้สำหรับรอบนี้นะคะก็มีการปรับเกณฑ์เล็กน้อยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่างที่พี่นัทบอกเลยคือยังเหลือสิทธิ์อยู่นะคะ10,952,000สิทธิ์นี่คือช่วงวินาทีนะลดลงไปเร็วมาก
1: ใช่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้นะครับยังลงทะเบียนได้อยู่ก็รีบๆไปลงทะเบียนกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนแล้วก็ต้องบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้เนี่ยจุดประสงค์จะไม่เหมือนกับในส่วนของคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือเราทำมาเพื่อที่จะเยียวยานะครับรัฐบาลทำมาเพื่อที่จะเยียวยาประชาชนสำหรับวิกฤตตะวันออกกลางที่ผ่านมาแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันที่แพงนะครับจึงมีโครงการนี้ออกมาจะแตกต่างจากไทยคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาครับเกณฑ์ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะได้เรียกว่าเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับใครที่ได้ลงทะเบียนแล้วนะแจ้งกันมาหน่อยนะครับได้ไม่ได้ยังไงนะจะได้รับทราบกันหรือว่าติดปัญหาตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลมาบอกคุณผู้ฟังกันนะครับไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นในเรื่องของการที่ทีมงานทีมข่าวของทาง NBT นี่แหละนะครับไปลงพื้นที่สืบเรียกว่าสำรวจความเห็นของประชาชนนะครับในเรื่องของการมุมมองแบบไหนสำหรับไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้นะครับก็ไปลงที่ตลาดห้วยขวางครับก็มีการไปสอบถามนะว่ามีความพร้อมแค่ไหนนะสำหรับเมื่อวานนี้ในการลงทะเบียนนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับประชาชนส่วนใหญ่ก็มองว่าโครงการนี้เนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีการพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างควบคู่ไปกับบางส่วนที่มีความกังวลเกี่ยวกับภาระงบประมาณและก็การกู้เงินของภาครัฐนั่นเองนะครับที่อาจจะมีการส่งผลต่อประชาชนในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันและก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็มองว่าอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อเนื่องน
2: ะ
1: ในอนาคตคือประชาชนเนี่ยถูกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าความกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็ค่าครองชีพเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับการที่พอมีในเรื่องของโครงการเหล่านี้มาเนี่ยก็อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยเรียกว่าเบาใจลงไปบ้างแต่ว่าก็จะเป็นในระยะสั้นอย่างที่ทางในส่วนของประชาชนที่อยู่ในตลาดห้วยขวางเนี่ยได้พูดถึงนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยก็ต้องมองว่าในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องหนี้สินนะที่มีการกู้ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นภาพสะท้อนจากชุมชนนะที่มีการลงพื้นที่ไปสอบถามกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับ
2: ค่ะซึ่งโครงการนี้นะอย่างที่บอกนะคะพี่รัตน์คือเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนแต่ถามว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมเนี่ยคือหลายเสียงก็บอกว่าช่วยได้นะก็คือเหมือนเป็นผลพลอยได้เพราะว่าคือมันก็ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วเพราะว่ารอบนี้เนี่ยถ้าอย่างกลุ่ม30ล้านสิทธิ์ก็คือที่ลงทะเบียนกันอยู่วันนี้เนี่ยก
1: ็
2: คือใช้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะคะ4เดือนเนาะแล้วก็จะมีการ เริ่มใช้ได้เนี่ย1มิถุนายนนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราไม่ได้จ่าย50 50แล้วนะคะรัฐบาลจ่ายให้60ส่วนเราเนี่ยจ่ายได้จ่ายอีก40บาทนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่หลายคนรอคอยแล้วก็ตอนนี้อย่างที่พี่นัทบอกเลยคือถ้า ยังลงทะเบียนไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรค่อยๆทยอยลงส่วนใครที่ลงทะเบียนแล้วมันขึ้นว่ารอผลเนี่ยรอก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะมีการตรวจสอบว่าเข้าเกณฑ์ไหมคุณสมบัติครบถ้วนไหมอาจจะเป็นครั้งแรกนะคะที่มีการลงทะเบียนไปนะรอประมาณ3วันนะคะเดี๋ยวเขาจะมี SMS ชี้แจงมาว่ายังไงได้ผลไหมนะคะสำหรับในแอปเป๋าตังหรือว่า SMS นั่นเองซึ่งระบบที่ลงทะเบียนนะคะก็อย่างที่บอกเลยคือเข้าไปที่แอปเป๋าตังนะถ้าใครที่ยังไม่อัปเดตแอปอะไรอัปเดตให้เรียบร้อยก่อนนะก่อนที่จะกดเข้าไปพอกดเข้าไปในแอปเป๋าตังเนี่ยคือมันจะขึ้นแบนเนอร์เลยตัวใหญ่ๆว่าไทยช่วยไทย Plus กดเข้าไปตรงนั้นเลยนะคะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะใช้ได้เลยนะกดเข้าไปที่แบนเนอร์เสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนนะคะสำหรับทั้งกลุ่มที่ยังไม่เคยลงแล้วก็กลุ่มที่ลงเอาไว้แล้วใครที่ลงเอาไว้แล้วเนี่ยกดลงทะเบียนปุ๊บเสร็จเขาก็จะบอกว่าคุณได้รับสิทธิ์ก็กดยืนยันตกลงเรียบร้อยส่วนใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนครั้งนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวรอ SMS ยืนยันอีกทีนะคะ
1: ครับ
2: ก็น่าจะเรียบร้อยเนี่ยคิดว่าวันนี้ก็เป็นไปได้นะที่สิทธิ์อาจจะหมดหรือว่าอาจจะพรุ่งนี้เช้า
1: เดี๋ยวรอดู
2: ช่วงนึง
1: คือสัปดาห์เขาเรียกว่าอะไรครั้งที่แล้วที่เป็นคนละครึ่งพาสเนี่ยหมดประมาณ4โมงเย็นแต่ว่าต้องรอดูว่าครั้งนี้เนี่ยจะหมดเลยหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกครั้งนี้ก็สิทธิ์มากกว่าทุกครั้งนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยก็ไม่ถึง30ล้านสิทธิ์อ่ะนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือ30ล้านสิทธิ์ก็คือค่อนข้างที่จะประมาณนึงอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยต้องรอติดตามว่าสุดท้ายแล้วจะสิ้นสุดเรียกว่าเต็มจำนวนเนี่ยเมื่อไหร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยพอมีการเกิดโครงการมาตรการต่างๆในการเยียวยาประชาชนจากทางรัฐบาลเกิดขึ้นแต่ว่าในส่วนของมิจฉาชีพมาด้วยนะ
2: ทันเวลามากนะ
1: เอาด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะมีการลงทะเบียนอะไรก็แล้วแต่ต้องลงผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างที่น้องป่านแนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็มีการออกมาย้ำนะว่าให้ระมัดระวังนะครับต้องลงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะครับโดยเรื่องนี้ครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับตามที่รัฐบาลได้มีการกำหนดให้ประชาชนกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับซึ่งก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี
2: ้
1: ไปจนถึง29พฤษภาคมนะครับก็ลงตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มตรงนะครับหรือว่าจนกว่าสิทธิ์จะครบ30ล้านสิทธิ์ตรงนี้นะครับทางคุณพลอยทะเลเนี่ยออกมาแจ้งเตือนนะครับว่ารัฐบาลก็มีการย้ำว่าอย่าให้ประชาชนเนี่ยไปหลงเชื่อนะสำหรับมิจฉาชีพคือจะมีการส่งลิงก์นะอย่างเช่น SMS แปลกปลอมมาบ้างล่ะนะครับหรือว่าเพจโซเชียลในช่องทางโซเชียลต่างๆ Facebook นะ TikTok ต่างๆเนี่ยอาจจะมีการหลอกให้กรอกข้อความต่างๆหรือว่าส่งข้อมูลที่จะให้เราส่งเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเกิดหรือว่ารหัส OTP ต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะรัฐบาลบอกว่าทางการเนี่ยมีการให้ลงผ่านทางแอปเป๋าตังที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเช็คสิทธิ์ได้เนี่ยก็คือผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทย Plus เท่านั้นนะครับสำหรับโครงการนี้เพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื
2: ่อ
1: กับลิงก์ปลอมที่มีการแจ้งออกมานะครับและถ้าหากใครที่ลงทะเบียนไปแล้วหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคือทำผิดพลาดไปแล้วนะครับสามารถแจ้งความออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ไทยพลิสonline.go.th นะครับหรือว่าโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับให้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะครับแล้วก็เช็คข้อมูลจากทางหน่วยงานภาครัฐจะได้เข้าใจตรงกันนั่นเองครับ
2: ค่ะส่วนใครนะคะที่ลงทะเบียนกับทางธนาคารกรุงไทยนะคะที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องของสมาร์ทโฟนนะก็ไปใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยได้นะคะก็มีการชี้แจงออกมาจากทางธนาคารนะคะเมื่อช่วงเช้าคือทางธนาคารกรุงไทยเนี่ยมีการแจ้งออกมาว่าเนื่องจากมีผู้คนเนี่ยให้ความสนใจจำนวนมากนะคะกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีเลย บางท่านเนี่ยอาจจะพบปัญหาเรื่องของระบบหน่วงบ้างอะไรบ้างตอนนี้ธนาคารเร่งขยายระบบนะคะเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้นะคะโดยมีคนลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่าจำนวน10กว่าล้านคนนะคะเมื่อเช้าภายใน23นาทีก็คือประมาณ 6:30 น.เมื่อเช้านะรอบที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่า30นาทีลงได้5ล้านคนแต่รอบนี้เนี่ย23นาทีลงได้10ล้านคนนะคะแสดงว่าระบบก็ทำมาเพื่อรองรับในการ
1: เสถียรเลยแหละ
2: ให้คนได้ลงทะเบียนกันช่วงเช้านี้เพราะว่าคือสังเกตได้ง่ายเลยนะว่ารอบนี้เนี่ย กดง่ายขึ้นไม่ซับซ้อนไม่ยากนะคะส่วนใครที่รอ SMS 3วันก็คือยังไม่ได้ยังไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะเขาล็อกสิทธิ์ไว้ให้แล้วแต่เดี๋ยวรอตรวจสอบก่อนนะคะ
1: พิจารณาก่อน
2: ถูกต้อง
1: ว่ามีเข้าคุณสมบัติหรือไม่นั่นเองนะครับ
2: ไม่ต้องกังวลตรงนี้นะคะ
1: มีหลายคนทักมาในแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับต้องปาน
2: ค
1: ือหลายๆคนก็เรียกว่าลงทะเบียนกันเรียบร้อยนะครับอย่างทางคุณอัชราก็ทักทายกันเข้ามานะครับ
2: ค
1: ุณณัชนันท์นะครับสวัสดีค่ะทุกท่านเข้ามามีพี่สายสมรนะครับถามว่าคุณทรงพลไปไหนคะนะครับพี่จ๊อบติดภารกิจนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมานะครับหรือว่าอาจจะในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามพี่จ๊อบก็คิดถึงทุกท่านเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณอัชราบอกว่าขอให้ทุกท่านสมหวังนะครับกับไทยช่วยไทยพาสนะก็เช่นเดียวกันนะครับอยากให้ถูกสมหวังเหมือนกันนะครับพี่อเนกพิกไทยส่งสติกเกอร์มานะครับเช่นเดียวกับพี่เชษนะครับส่งเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับคุณพี่สมัยนะครับพี่พี่สมัยบอกสวัสดีค่ะนะครับพี่น้องชาตรีนะบอกสวัสดีพี่โดนัทแล้วก็พี่ป่านด้วย
2: ว
1: ันนี
2: ้
1: หยุดงานฟังพี่ๆครับ
2: นะครับ
1: คุณสันหวันนะครับ ค
2: ุ
1: ณสันหวันบอกว่าสวัสดีวันจันทร์นะคะขอให้ทีมงานทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆบรรยากาศด่าไปลงทะเบียนไปกลับมาอีกครั้งในวันนี้นะครับขอให้แฟนๆรายการทุกท่านเนี่ยลงทะเบียนทันค่ะ นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับรวมถึงพี่ปิยาพรด้วยนะครับลงทะเบียนคลิกเดียวได้เลยนี่นะครับแล้วก็พี่ภัทรพรด้วยนะครับทักทายกันเข้ามารวมถึงพี่พิกุลด้วยนะครับบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับใครลงทะเบียนได้แล้วหรือว่าติดขัดตรงไหนทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็แจ้งเรามาได้น
2: ะ
1: สำหรับไทยช่วยไทยพลัสยังลงทะเบียนกันได้อยู่ตอนนี้อัปเดตล่าสุดก็คือ10ล้านสิทธิ์แล้วนะครับเหลือแค่10ล้านสิทธิ์อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับ
2: ถูกต้องแล้วก็มีเมื่อสักครู่นะคะก็ย้ำกันอีกทีคือรอบนี้เนี่ย18ปีขึ้นไปนะ รอบที่แล้วน้องๆตอนอายุ16 17เนี่ยที่มีการลงทะเบียนเอาไว้ก็รอบนี้อาจจะไม่ได้นะไม่ต้องสงสัยเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยบอกว่ารอบที่แล้วได้ทำไมรอบนี้ไม่ได้เพราะว่ารอบนี้เขาปรับเกณฑ์ใหม่นะ
1: ปรับเกณฑ์ใหม่นั่นเอง
2: 18ปีขึ้นไปนั่นเองนะคะ
1: ครับ
2: อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้กับไทยช่วยไทย plus นะคะ
1: ครับ
2: คุณณัฐนีบอกกดหลายรอบได้แล้วค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะ
2: ค่อยๆลงทะเบียนกันไปนะคะยังพอมีสิทธิ์อยู่นะยังไม่คือถือว่าเยอะอยู่นะอีก10ล้านสิทธิ์เนี่ยถือว่ายังสามารถที่จะลงทะเบียนได้ค่อยๆลงทะเบียนกันไปเพราะว่าระบบรอบนี้ค่อนข้างเสถียรมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนั่นเอง
1: ไปพูดถึงสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องปานช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยหลายๆคนก็เริ่มกังวลเพราะว่าแอปพลิเคชัน Facebook เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยมีการปล่อยในเรื่องของไลฟ์สดที่เป็นไม่เหมาะส
2: ม
1: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือหลายๆคนก็กังวลเอ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นและประเด็นคือก็เป็นกระแสดราม่าเพราะว่ามีคนดูนานมากแล้วก็มีเรียกว่าหลายๆคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือหลายๆคนที่มีการเข้าร่วมโชว์แล้วมันเด้งขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของทางตำรวจไซเบอร์เองเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตำรวจไซเบอร์ก็เร่งเอาผิดนะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์ที่ผ่านมาเป็นไลฟ์อนาจารใน Facebook นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนประชาชนว่าใครที่ดูแล้วเผลอไปกดแชร์ให้กับคนอื่นมีค่าเท่ากับว่าคุณเป็นคนกระทำเองนะนะครับอันนี้คือความผิดร้ายแรงเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงครับรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะครับมีการเปิดเผยว่าตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบ URL ของเพจที่ปล่อยคลิปอนาจารว่นโซเชียล Facebook นะครับเพื่อดำเนินคดีตามพรบคอมพิวเตอร์อย่างเด็ดขาดและก็มีการประสานงานแอปดังกล่าวเนี่ยให้ตรวจสอบมาตรฐานชุมชนแล้วก็เตือนประชาชนนะครับว่าอย่าไปกดไลค์และก็ไปกดแชร์คลิปดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าผู้ที่ส่งต่อข้อมูลที่มีความผิดตรงนี้เนี่ยเสมือนว่าเป็นผู้กระทำความผิดเอง มีโทษหนักนะครับคือจำคุกตั้งแต่5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะใครที่เห็นนะแจ้งรีพอร์ตแจ้งรีพอร์ตอย่างเดียวอย่าไปแชร์อย่าไปเรียกว่าทำอะไรให้มันเป็นเรื่องราวนะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระทำความผิดครั้งนี้เลยก็ได้นะครับ
2: บางคนอ่ะคืออาจจะคึกขนองหรือว่าคิดน้อยไปกดแชร์กดอะไรไปคุยหรือไปแชร์อะไรในโซเชียลแต่ที่พี่รอนัทบอก
1: ครับ
2: ผิดกฎหมายเท่ากับคนที่เป็นผู้กระทำเลยนะคะซึ่งโทษทางกฎหมายนะก็มีนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการกดไลค์กดแชร์นะคะก็เป็นไปตามพ.ร.บ.คอมเนาะที่เขามีการวางเอาไว้ว่าบุคคลเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลที่นำเข้าอันเป็นเท็จหรือเป็นข้อมูลลามกอนาจารมีความผิดเช่นเดียวกันนะคะจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะอย่างที่พี่นนท์บอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเจอหรือมีอีกนะคะก็กดรีพอร์ตอย่างเดียวกดรายงานความไม่เหมาะสมอย่างเดียวนะคะหรือว่ายังไงแจ้งเบาะแสไปได้ที่114441นะคะตำรวจไซเบอร์แจ้งไปได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีทางเมตานะคะที่ออกมาแถลงนะเรื่องของเนี่ยแหละที่ตำรวจสืบสวนตำรวจไซเบอร์เขาสั่งการให้กองบังคับการตรวจสอบนะคะดำเนินการเรื่องของ URL ต่างๆว่าใครเป็นผู้กระทำนะคะก็ถ้าหากพบว่าเป็นคนไทยอยู่ในราชอาณาจักรไทยก็ดำเนินการไปตามกฎหมายนะคะก็ว่ากันไปตามนั้นนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคือใช้อะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของเนื้อหาต่างๆนะคะก็มีการออกมาแถลงการจากเมตาอย่างที่บอกคือเขาบอกว่าเนื้อหาทางเพศที่จงแจ้งเนี่ยเป็นการละเมิดมาตรฐานชุมชนนะคะมีการลบเนื้อหาดังกล่าวแล้วก็ดำเนินการกับบัญชีที่อยู่เบื้องหลังนะคะนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ดำเนินการลบเนื้อหาที่พบว่ามีการละเมิดนโยบายของเรานะคะซึ่งเป็นทางโฆษกจากเมตานะคะที่มีการออกมาแถลงนั่นเองค่ะ
1: เมตาก็คือหน่วยงานหลักของทางการผลิตเฟซบุ๊กนะคร
2: ับ
1: ตรงนี้ก็มีการออกมาชี้แจงเรียบร้อยนะครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่อง

0: าแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ค่ะช่วงนี้นะคะนำกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับโมบายคอมเพทิชันคลินิกนะคะของทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากทางรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะคะคุณมนยศวัฒนภูติค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายพร้อมกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
3: คร
4: ับท่านกิจกรรมโมบายคอมเพทิชันคลินิกครับคืออะไรครับ
5: กิจกรรมโมบายคอมเพทิชันคลินิกก็คือว่าเราเองอ่ะเห็นว่าผู้ประกอบการนั้นนะครับซึ่งเขาเป็น SME ซะส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะขาดความรู้เรื่องของกฎหมายนะครับแล้วก็อาจจะไม่กล้าที่จะร้องเรียนเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าสำนักงานเองก็เลยจัดกิจกรรมโมบายคอมเพทิชันคลินิกขึ้นมาก็คือว่าเราลงพื้นที่เพื่อไปเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับผู้ประกอบการรายเล็กๆครับที่อยู่ในต่างจังหวัดครับ
3: ค
5: ่
3: ะ
5: ท่านเรามีวัตถุประสงค์ครับผม
3: ค่ะเชิญเลยค่ะท่านคะ
5: อันนี้ก็คือเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายให้กับผู้ประกอบการให้รู้จักกฎหมายเรานะครับแล้วก็ให้บริการให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้วยก็ประมาณนี้ครับ
3: ค่ะก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็คือการลงพื้นที่ให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ช่วยเหลือด้านกฎหมายทางการแข่งขันทางการค้าให้กับผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชนใช่ไหมคะ
5: ใช่ๆครับผม
3: ค่ะท่านคะแล้วสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหรือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะจากการที่เราลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมโมบายคอมเพทิชันคลินิกครั้งนี้คะ
5: ครับอย่างน้อยเนี่ยเขาก็รู้ว่ามีหน่วยงานที่ช่วยดูแลเรื่องของการค้าที่มันถูกเอาเปรียบนะครับเท่าที่ผมลงไปเนี่ยบางผู้ประกอบการก็ถูกเอาเปรียบทางการค้าแหละแต่เขาเองไม่ทราบว่าถ้าเขาต้องการหาคนปรึกษาเนี่ยหน่วยงานรัฐหน่วยงานใดที่จะเป็นหน่วยงานที่เขาจะปรึกษาได้นะครับ
3: ค่ะ
5: อันนี้ก็จะให้เขาทราบถึงสำนักงานแข่งขันทางการค้าด้วยว่าสำนักงานการแข่งขันทางการค้านั้นเนี่ยมีบทบาทในการช่วยเหลือความไม่เท่าเทียมในการค้าของผู้ประกอบการครับ
4: ครับ
3: ค่ะ
4: ครับแล้วในส่วนของที่มาวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ทางหน่วยงานเนี่ยมีการมองยังไงครับในเรื่องของที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ครับ
5: คือเราเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการร้องเรียนของผู้ประกอบการหลายๆรายเข้ามาในสำนักงานนะครับทีนี้เราก็พบว่าบางผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเขาก็อาจจะรู้ปัญหานะครับแต่ว่าไม่รู้จะร้องเรียนยังไงเพราะว่าอาจจะเกรงกลัวเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายหรือการเขียนคำร้องหรือว่าเวลาร้องเรียนเข้ามาถึงทางสำนักงานเนี่ยบางทีก็ร้องเรียนผิดกฎหมายผิดฉบับอาจจะไม่ใช่กฎหมายที่อยู่ในอำนาจของสำนักงานแข่งขันทางการค้าอันนี้ก็เป็นดําริของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะครับท่านก็เลยเห็นว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราควรจะลงไปเป็นพื้นที่เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆเนี่ยเข้าใจถึงปัญหาเรื่องของการแข่งขันเวลาร้องเรียนมาจะได้ร้องเรียนมาถูกกฎหมายนี้นะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือถ้าต้องการร้องเรียนคุณมีวิธีการอย่างไรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราเองก็ลงไปในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากสภาพพื้นที่จริงๆนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เรื่องเกี่ยวกับการค้าการขายเนี่ยผู้ประกอบการนั้นมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเราจะได้เอาปัญหาเหล่านั้นมากำหนดมาตรการในการช่วยเหลือครับ
3: ค่ะท่านคะที่ผ่านมาทางสำนักงานกขค.นะคะคืออย่างที่ถ้าเล่าให้ฟังว่ามีการลงพื้นที่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีการไปจัดกิจกรรมที่ไหนมาบ้างคะ
5: ที่ผ่านมาเราลงไปในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับโดยเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกเราเห็นว่ากลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มที่มีสตาร์ทอัพนะครับเป็นสตาร์ทอัพซะเยอะแล้วก็เป็นผู้ประกอบการรายเล็กๆที่มีกำลัง ในการพัฒนาสินค้าตัวเองนะครับเรามองเป็นเมืองนวัตกรรมนะครับในภาคเหนือตอนบนเราก็ลงไปในจังหวัดน่านในช่วงเดือนมีนาคมนะครับลงไปที่เชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ช่วงประมาณเดือนมีนาคมประมาณ20ประมาณปลายเดือนนะครับ22 23 24นั้นลงไปในพื้นที่นั้นพื้นที่นั้นเนี่ยเราก็จะเจอเกษตรก็จะเจอผู้ประกอบธุรกิจที่ทำเรื่องของแฮนด์คราฟต์นะครับทั้งเป็นทำเรื่องของไออุปกรณ์เครื่องเงินใช่ไหม
3: ค
5: ่
3: ะ
5: ผ้าทอเนา
3: ะ
5: แล้วก็เจออุตสาหกรรมเกษตรแหละเกษตรแปรรูปพวกนี้ครับ
3: ค่ะ
5: เราก็จะได้พบเจอกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนั้นแล้วก็ไปรับฟังปัญหาของเขาอะนะครับ
3: ค่ะ
4: ครับ
3: พบเจอปัญหาหรือว่าพฤติกรรมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอะไรบ้างคะท่าน
5: ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็จะเป็นปัญหาแพลตฟอร์มก็ปัญหาที่ทุกคนเจอนั่นแหละครับป
3: ั
5: ญหาแพลตฟอร์มก็คือว่าอาจจะโดนเพิ่มค่าธรรมเนีย
3: ม
5: จากเดิมเก็บค่าธรรมเนียมเขาอยู่ที่ 3-5%
3: ค
5: ่ะปัจจุบันเขาก็เจอค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มประมาณสัก 15% เลยนะครับ
3: ค่ะ
5: รวมทั้งก็ปัญหาเรื่องของค่า GP เขาต้องเสียค่า GP ให้กับผู้ประกอบการให้เป็นธุรกิจแพลตฟอร์มประมาณสัก 20-40% อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นต้นทุนที่เขาเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นทำให้เขามีต้นทุนมากขึ้นนะครับโดยที่นี้ว่าอาจจะทำไมก็ต้องถูกเพิ่มค่าธรรมเนียมด้วยอะไรเงี้ย
3: ท่านคะสอบถามเนี่ยค่ะ
5: การเรื่องของขนส่งเนาะการขนส่ง
4: ครับ
3: ค่ะค่ะตัวค่าธรรมเนียมเนี่ยค่ะทางกฎหมายมีกำหนดเอาไว้ไหมคะว่าทางแพลตฟอร์มสามารถจะเก็บผู้ประกอบการได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์คะ
5: กฎหมายกำหนดแค่ว่าการเก็บค่าธรรมเนียมก็ต้องเก็บโดยมีเหตุผลรองรับ
3: ม
5: าครับแต่เราไม่ได้เป็นเรกูเลเตอร์ที่เป็นเรกูเลตอัตราค่าธรรมเนียมครับเราไม่ได้เป็นเรกูเลเตอร์แบบนั้นเรกูเลเตอร์เราเป็นสำนักงานที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันให้มีผู้ประกอบการเข้ามาแข่งกันนะครับอ
3: ัน
5: นี้ต้องมองมุมนี้เพราะฉะนั้นมุมที่เราจะไปกำหนดค่าธรรมเนียมโดยให้เป็นอัตราเท่านู้นเท่านี้เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของสำนักงานแข่งขันแต่เราต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดการแข่งขันขึ้นให้เขาแข่งกันลดค่าธรรมเนียมเองหรือว่าเราจะต้องให้เขามาชี้แจงว่าค่าธรรมเนียมที่เขาเก็บเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรรองรับหรือเปล่า
3: ค่ะเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดถึงค่าขนส่งล่ะคะเป็นยังไงบ้างเรื่องของปัญหา
5: อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าผู้ประกอบการถูกบังคับไม่ให้เลือกขนส่งอะไรเงี้ย
4: ครับ
3: ค่ะ
5: ทำให้เขาเดือดร้อนในเรื่องของสินค้าเสียหายหรือว่าสินค้าที่เขาส่งไปนั้นอาจจะถูกการตีคืนโดยที่เขาไม่รู้สาเหตุอะไรประมาณนี้ครับ
3: ค่ะ
4: ครับ
5: เพราะว่าเขาเราก็มีต้นทุนในการที่เขาต้องขนของไปส่งนะบริษัทขนส่งที่แพลตฟอร์มกำหนด
4: ครับ
3: คร
4: ับแล้วในส่วนของทางสำนักงานกขค.ครับนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยที่มีการลงพื้นที่ในการทำกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยโมบายคอมเพติชันคลินิกเนี่ยมาดำเนินการต่อยังไงบ้างครับท่าน
5: ครับผมคือเราเนี่ยออกตัวแพลตฟอร์มเป็นประกาศแพลตฟอร์มไปแล้วนะครับ
3: ครับ
5: ทีนี้เราลงพื้นที่ควบคู่ไปด้วยเนี่ยเราก็จะได้ทราบถึงปัญหาเหล่านี้นะครับแล้วก็อันที่หนึ่งก็คือเราจะเก็บเป็นเรื่องความปรากฏเพื่อที่จะนำมาดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไปนะครับถ้ามีเคสอีกเคสหนึ่งก็คือเราคงต้องเก็บปัญหาพวกนี้มาเพื่อที่จะนำมาทบทวนประกาศแพลตฟอร์มที่เราเพิ่งออกไปนะครับหรือว่าจะต้องออกประกาศบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้การซื้อการค้าการขายในตลาดนั้นมีความเป็นธรรมมากขึ้นครับ
4: ครับ
3: ค่ะสุดท้าย
5: ที่เราลงไปทางภาคเหนือเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเกษตรแปรรูปกับอุตสาหกรรมที่ใช้เรื่องของฝีมือเนาะพอเราลงไปภาคใต้เนี่ยเราลงไปกระบี
3: ่
5: เราลงไปกระบี่เนี่ยเราก็จะเจอปัญหาแพลตฟอร์มที่เป็น OTA ท่องเที่ยวเนาะเป็นออนไลน์ travel agency แพลตฟอร์มอันนี้ก็อีกปัญหาหนึ่งที่เราพบนะครับ ไว้เราลงไปทั้งภาคเหนือภาคใต้ในปีนี้นะครับเขาจะประมวลปัญหาเรื่องของการค้าที่เป็นเรื่องของเกษตรแปรรูปเรื่องของการค้าที่ใช้ฝีมือนะครับที่อยู่ที่ขายบนออนไลน์แล้วก็จะเจอปัญหาเรื่องของออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่บนแพลตฟอร์มอีกปัญหาหนึ่งที่เราพบเจอนะครับ
4: คร
5: ับ
4: อ
5: ันนี้มันไม่ใช่เป็นเฉพาะออนไลน์นะมันมีทั้งออนไลน์มีทั้งที่อยู่ในตัวโมเดิร์นเทรดด้วย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ครับครับแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหาที่แตกต่างกันไปนะครับ
5: ใช่ครับใช่ครับ
3: ค่ะท่านคะทีนี้ถ้าใครที่รับฟังรายการอยู่หรือผู้ประกอบการอยากจะติดตามกิจกรรมดีๆของสำนักงานกขค.เนี่ยที่จะมีต่อไปในอนาคตสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะ
5: สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางเรามีหลายช่องทางนะ
3: ค่ะ
5: เรามีทั้งเว็บไซต์นะครับเรามีทั้งโซเชียลมีเดียเข้าใจว่าเรามีไลน์ด้วยนะ
3: ค่ะ
5: เรามี Facebook เรามี IG มี TikTok ครับสามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานได้ครับ
3: ค่ะ
5: ก็ในปีหน้าสำนักงานก็คงจะลงพื้นที่ลงในต่างจังหวัดไปอีกนะครับ
3: ค่ะเว็บไซต์ www.tcct.or.ph
5: นะครับ
3: เข้าไปติดตามได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็ทุกๆช่องทางทั้ง Facebook Instagram มี TikTok ด้วยใช่ไหมคะ
5: มี TikTok ด้วยครับผม
3: ครับทุกท่านทุกช่องทางเลยค่ะสุดท้ายค่ะท่านคะท่านอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการอยู่ตอนนี้ค่ะ
5: จริงๆแล้วอาจจะเราเองเป็นกฎหมายที่มีบทบาทในการทำให้ตลาดนั้นเนี่ยมีความเป็นธรรมนะครับเรามีบทบาทที่จะช่วยผู้ประกอบการถ้าผู้ประกอบการท่านใดหรือเจอปัญหาการค้าขายที่มีความไม่เป็นธรรมนะครับก็สามารถที่จะใช้กฎหมายแห่งการค้าเป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยเป็นวัตถุประสงค์หลักของสำนักงานที่ดำเนินการมานะครับเราต้องการสร้างให้ผู้ประกอบธุรกิจในทุกขนาดเนี่ยมี level of playing field คือมีการแข่งขันที่เท่าเทียมกันบนขีดความสามารถของตนเองครับผม
4: ครับ
3: ค่ะ
4: วันนี้ขอบคุณท่านมากๆครับ
3: ค่ะ
4: ครับ
5: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
4: ครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะท่านรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าคุณมนยศวัฒนภูตินะคะวันนี้ท่านก็มาให้ข้อมูลนะเรื่องของการแข่งขันทางการค้าคือเรื่องกฎหมายการแข่งขันทางการค้าต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการลงพื้นที่นะคะที่ไปดูแลช่วยเหลือทั้งภาคเหนือภาคใต้นะคะซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยก็พบปัญหาหลายๆเรื่องแตกต่างกันนะคะอย่างทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของขนส่งนะคะที่ไม่สามารถเลือกตัวเจ้าในการส่งได้ก็คือเรามีหลายเจ้านะในการที่จะให้บริการขนส่งนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็ลงไปดูนะคะว่าปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นยังไงตรงไหนแล้วก็เรื่องของถ้าสมมติว่าเป็นผู้ประกอบการแล้วมีปัญหานะคะก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะคะก็มีหลากหลายช่องทางที่เมื่อสักครู่ท่านเรียนให้ทราบนะทั้งเว็บไซต์ www.tcct.or.th นะคะหรือว่าทางโซเชียลมีเดียของทางสำนักงานกขคทุกช่องทางเลยนะคะทั้ง Facebook IG TikTokนะคะหรือว่าไลน์ด้วยเมื่อสักครู่ท่านก็บอกไว้นะคะสามารถเซิร์ชได้เลยนะคะก็จะได้มีการแข่งขันการค้าที่เป็นธรรมนะคะสำหรับผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็จะได้ติดตามกิจกรรมดีๆของทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
4: ถูกต้องนะครับแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหาแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าในส่วนของหน่วยงานกขค.นี่แหละก็จะไปช่วยแก้ปัญหาหรือว่าเรียกว่าประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้การค้าเนี่ยเดินหน้าไปได้อย่างสันตินั่นเองนะครับ
3: ค่ะพูดถึงเรื่องของธุรกิจนะคะเดี๋ยวพาไปดูงานอีกงานหนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นแล้ววันพรุ่งนี้นะคะ
4: ครับ
3: ซึ่งก็คืองานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026นะคะซึ่งเป็นงานที่ต้องบอกว่าใครที่อยู่ในแวดวงการอาหารวงการเครื่องดื่มนะคะห้ามพลาดเลยสำหรับไทเฟกอนุก้าเอเชียค่ะจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยคือเป็นงานใหญ่ระดับประเทศแล้วก็เป็นงานที่แสดงสินค้าอาหารที่มีบทบาทที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียเลยนะคะปีนี้ไทเฟกอนุก้าเอเชียกลับมาแล้วค่ะพร้อมกับการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็โดดเด่นขึ้นกว่าทุกปีนะคะเปิดให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้สนใจด้านอาหารและเครื่องดื่มมาค้นหาสินค้าและบริการนะคะรวมไปถึงนวัตกรรมการเจรจาการสร้างธุรกิจต่างๆแล้วก็การอัปเดตเทรนด์ด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจด้วยนะคะงานนี้เนี่ยเขารวบรวมสินค้าแล้วก็ผู้ประกอบการจากทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติกว่า56ประเทศนะคะเอามาไว้ในงานเดียวกันเลยซึ่งก็จะมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปเทคโนโลยีด้านอาหารนะคะอาหารแช่แข็งผักแล้วก็ผลไม้รวมไปถึงเนื้อสัตว์นะคะข้าวอาหารทะเลขนมแล้วก็ของขบเคี้ยวนะคะซึ่งมีหลากหลายโซนด้วยกันแล้วแต่ละโซนเนี่ยเขาก็มีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่แตกต่างกันนะคะก็เจาะกลุ่มเป้าหมายนะคะทุกกลุ่มผู้บริโภคเลยทั้งอาหารทั่วไปนะคะอาหารฮาลาลอาหารออร์แกนิกอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็อาหารโภชนาการเฉพาะด้านรวมไปถึงอาหารแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนอื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้ใครอยากจะได้ความรู้นะคะงานนี้มีด้วยเช่นกันนะอย่างการสัมมนาด้านการส่งออกเวทีการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์รวมไปถึงนิทรรศการพิเศษนะคะอย่างไทยซีเล็กไทย คะลานพาวิเลียนแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกนะคะไฮไลท์หลากหลายเนี่ยคือเยอะแยะมากมายเลยสำหรับเรื่องของความรู้ในงานนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะช่วงนี้หน้าผลไม้นะเขามีเทศกาลผลไม้ไทยภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruit ด้วยนะคะมีทั้งผลไม้สดแล้วก็ผลไม้แปรรูปหลากหลายชนิดเลยรวมไปถึงสินค้าที่รับรางวัล Agi Export Star Pitching Challenge เอามาจัดแสดงที่นี่เอาไว้ด้วยนะคะงานนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีค่ะปีนี้ขยายพื้นที่การจัดงานเพิ่มไปอีก4อาคารนะคะรวมทั้งหมด12อาคารครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร 1-3 Impact Forum อาคาร 4และ Impact Exhibition Center อาคาร 5-12 ค่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเริ่มต้นกัน26พฤษภาคมนะคะช่วงแรกเนี่ยตั้งแต่26ถึง29พฤษภาคมนะคะจะมีการเปิดให้เจรจาธุรกิจจำหน่ายปลีกนะคะแล้วก็สำหรับจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปก็จะเป็นวันที่30พฤษภาคมนะคะก็คือ2ช่วงนะพรุ่งนี้ใครที่อยากจะไปดูแนวทางในการทำธุรกิจนะคะหรือว่าอยู่ในแวดวงอาหารอยู่ในแวดวงเครื่องดื่มไปกันได้เลยนะคะพรุ่งนี้26ถึง29เนี่ยเขาจะเปิดให้สามารถไปจับคู่หรือว่าแมทชิ่งเจรจาการค้ากันได้นะคะใครที่ทำธุรกิจในสายนี้อยู่แล้วนะอยากจะไปดูอยากจะมีคู่ค้าใหม่ๆหรืออยากจะส่งออกต่างประเทศอยากจะได้ความรู้ใหม่ๆอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวไปกันได้แล้วสำหรับงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่26ถึง29เนี่ยขอความร่วมมือนะคะแต่งกายสุภาพชุดสูทหรือสมาร์ทแคชชวลค่ะงดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะนะคะแล้วก็ช่วง26ถึง29เนี่ยจำกัดอายุ17ปีขึ้นไปนะคะส่วนวันที่30พฤษภาคมนะคะเข้าร่วมงานได้เลยใครอยากจะไปช้อปสินค้าจะไปดูเครื่องดื่มจะไปหาแรงบันดาลใจอะไรก็ได้ไปได้หมดเลย30พฤษภาคมนะคะเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่จำกัดการแต่งกายและอายุค่ะส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเริ่มกันแล้วนะแนะนำเลยว่าลงทะเบียนไปก่อนนะคะลงทะเบียนเข้างานไปก่อนนะก็จะได้ไม่เสียเวลาไปลงทะเบียนที่หน้างานนะคะแล้วก็ผู้ใช้งานผู้ที่ไปงานเนี่ยน่าจะจำนวนมากแนะนำไปรถสาธารณะดีกว่านะสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานี Impact เมืองทองธานีหรือว่าสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีแล้วเดินเข้างานได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่แนะนำลงทะเบียนไปก่อนนะคะวันนี้เนี่ยลงทะเบียนได้เลยนะไปลงทะเบียนก่อนเข้างานล่วงหน้าได้ที่ www.thaifecanuka.com นะคะพอไปถึงก็เข้างานไปรับบัตรได้นะคะที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10นะคะสามารถไปรับบัตรได้ที่หน้างานรวมไปถึงใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะพรุ่งนี้ก็ไปบล็อกอินได้ที่หน้างานไปรับบัตรได้ที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10เช่นเดียวกับคนที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้เลยนะคะยังไงพรุ่งนี้เริ่มกันแล้วนะใครที่อยู่ในแวดวงนี้หรือว่ามีความคิดริเริ่มว่าอยากจะทำธุรกิจนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหรือว่าเป็นเครื่องดื่มเนี่ยสามารถไปกันได้เลยนะคะกับงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ค่ะจัดขึ้น26ถึง29พฤษภาคมนี้ค่ะ
4: ครับเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมสนุกกันได้นะครับกับงานดีๆแบบนี้นะครับไปติดตามข่าวสารกันต่อนะครับกับในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็หลังจากที่ท่านนายกเนี่ยได้มีการเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะครับร่วมกับรองนายกอีกหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งท่านรองนายกเอกนิตินะครับท่านรองนายกสุภจีท่านรองนายกยศชนันนะมีหลากหลายท่านที่ไปร่วมนะสำหรับการประชุมในครั้งนี้เมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกับทางทูตและก็เรียกว่ากงสุลของฝั่งยุโรปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นภารกิจที่เรียกว่าทีมไทยแลนด์เนี่ยก็มีการขับเคลื่อนในเรื่องของการทูตเชิงลุกนะครับแล้วก็เน้นโอกาสและก็ผลประโยชน์ให้ถึงมือประชาชนก็มีการจับมือทุกหน่วยงานคลัสเตอร์นะครับในการเดินหน้า FTA ไทยและก็ในส่วนของสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ24พฤษภาคม2569เวลา 14:00 นเป็นเวลาของฝรั่งเศสนะครับที่กรุงปารีสเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและก็รับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ใช้เวลาสนทนามากกว่าถึง3ชั่วโมงเลยนะครับ ประเด็นสำคัญนะครับมีการหารือด้วยกัน5ประเด็นที่หลายๆคนก็อย่างที่มีการนำเสนอออกมานะครับนั่นก็คือ1ในเรื่องของการเร่งเครื่อง FTA ไทยกับสหภาพยุโรปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลในภาคธุรกิจทั้งไทยและก็ต่างประเทศในการให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นการช่วยลดอุปสรรคด้านภาษีและก็การค้าเปิดโอกาสให้สินค้าและวัตถุดิบคุณภาพจากประเทศไทยเนี่ยเดินทางเข้าสู่ตลาดยุโรปได้มากขึ้นทางนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมั่นใจว่าถึงการปรับตัวการทำงานให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีการบูรณาการร่วมกันคือจะไม่ทำงานแบบว่าหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานไหนละแต่ว่าจะเรียกว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันแบบคลัสเตอร์นั่นเองนะครับเพื่อที่จะผลักดันการเดินหน้าปิดการเจรจา FTA ซึ่งโอกาสนี้ครับออทหลายประเทศเนี่ยก็ได้สะท้อนว่าไทยกลับมาเป็นที่น่าสนใจแล้วก็อยู่ในเรดาร์ของนานาชาตินะครับเพราะว่าไทยเนี่ยไม่ใช่เพียงเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้าแต่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะครับที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานโลกหรือว่าซัพพลายเชนนั่นเองนะครับส่วนเรื่องที่2นั่นก็คือในเรื่องของการทูตเชิงรุกนะครับที่ครอบคลุมความมั่นคงและก็เศรษฐกิจรวมถึงสังคมและก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งการทูตเชิงรุกเนี่ยก็เป็นเรียกว่ามาตรฐานนะที่กำลังเน้นย้ำนะในเรื่องของมนุษยธรรมแล้วก็มีการเน้นย้ำเรื่องการทูตเชิงรุก 2.0 นะครับหรือว่าการทูตที่จับต้องได้ซึ่งเป็นการทูตที่รักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกนะครับโดยให้ความสำคัญกับ4เสาหลักนั่นก็คือการทูตพูดเพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงมนุษยธรรมด้วยนะครับเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถจับต้องในสิ่งนี้ได้นั่นเองนะครับเรื่องที่สามคือการยกระดับมาตรฐานสู่ OECD นะครับเพื่อสนับสนุนการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งท่านนายกต้องการเร่งให้สำเร็จภายใน3ปีจากเดิมที่เคยตั้งไว้เนี่ยคือ5ปีจะเร่งเรื่องนี้เนี่ยให้เสร็จภายใน3ปีนะครับแล้วก็ในเรื่องที่4ก็คือการชูจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารของไทยและพลังงานแห่งอนาคตนะครับท่านนายกก็กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำในกลุ่มอาเซียนเนี่ยพบว่าประเทศต่างก็มีการปักหมุดให้ความมั่นคงทางอาหารเป็นวาระแห่งภูมิภาคนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยประเทศไทยก็มีศักยภาพสูงนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับที่ให้ความสนใจนั่นก็คือในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสำคัญระดับโลกของประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งท่านนายกระบุว่าในช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในระดับเวทีที่ต้องเรียกว่าเป็นระดับโลกหลายรายการเลยนะนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับก็จะมีการจัดงานเกิดขึ้นนั่นก็คืองาน GASTEC 2026นะครับจะมีการจัดขึ้นในประเทศไทยรวมถึงการประชุมประจำปี World Bank นะครับ IMF Annual Meeting 2026ก็จะมีการจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานก็คืองานประชุมสุดยอดสุขภาพโลกนะครับในเดือนพฤศจิกายนตรงนี้ประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับก็ถือว่าจะสร้างสปอตไลท์โลกให้กับประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ช่วยประชาสัมพันธ์และก็ต่อยอดโอกาสดังกล่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและก็การดึงดูดการลงทุนเข้ามาสู่ประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งท่านนายกย้ำว่าไทยเนี่ยมีความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันเป็นทีมไทยแลนด์แล้วก็ในเรื่องของความคล่องตัวแล้วก็การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศก็จะมีการผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยขึ้นไปสู่เวทีโลกแล้วก็จะสำเร็จอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับนี่ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ คือแต่ละกระทรวงเนี่ยมีการบูรณาการร่วมกันทำการทำงานร่วมกันแบบนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนเนี่ยเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยนะอย่างที่บอกคือเป็นเรียกว่าการทำงานแบบคลัสเตอร์นะครับเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกกระทรวงนั่นเองนะครับ
3: ค่ะสำหรับข่าววันนี้นะเรายังคงติดตามกันอยู่กับไทยช่วยไทยพลัสนะคะล่าสุดนะก็มีแฟนรายการนะมาคอมเมนต์เหมือนกันนะคะอย่างคุณนิดเนี่ยบอกได้แล้วค่ะมีหน่วงอยู่แป๊บนึงนะคะส่วนคุณพี่สุพิชบอกลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสสำเร็จแล้วครับนะแล้วก็มีอีกหลายท่านนะคะที่ทักทายกันมาส่วนตอนนี้เนี่ยจำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ประมาณ 9,8917 สิทธิ์ก็คือไม่ถึง10ล้านสิทธิ์แล้วนะ
4: ครับ
3: ค่อยๆขยับลงมาเรื่อยๆนะคะก็
4: เกิน 60% ไปแล้วนะ
3: เกิน 60% ไปแล้วสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าเดี๋ยวก็ช่วงเย็นๆอาจจะช่วงเย็นๆเน
4: า
3: ะ
4: ช่วงเย็นจะเต็มเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงนะครับก็รีบลงทะเบียน นะจะได้ไม่เสียสิทธิ์กันนะครับ
3: ค่ะไปติดตามเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันนะคะพี่รัตน
4: ์ครับ
3: ซึ่งทางคุณนิกรจำนงค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคภูมิใจไทยนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยปฏิทินในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่เรามีการเลือกตั้งกันไปนะคะก
4: ็
3: มีทั้งการเลือกตั้งของส.ส.นะคะทั้งบัญชีรายชื่อแบบแบ่งเขตแล้วก็เลือกนายกรัฐมนตรีนะคะเรียบร้อยก็ได้รัฐบาลกันเรียบร้อยแล้วในส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการทำประชามติเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็มีความคืบหน้านะมาฝากคุณผู้ฟังกันก็คือมีการออกมาเปิดเผยปฏิทินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคาดว่าจะมีฉบับใหม่บังคับใช้ช่วงกลางปี2572นะคะโดยปฏิทินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยถ้าหากสภามีการนัดพิจารณาในช่วงมิถุนายนนี้นะคะแล้วก็รับหลักการในวาระที่1ส่วนวาระที่2เนี่ยก็คือจะเป็นช่วงตุลาคมปีนี้เหมือนกันนะคะช่วงประมาณปลายปีทั้งวาระ2แล้วก็วาระ3ซึ่งคุณนิกรเนี่ยบอกว่าจากนั้นเนี่ยรัฐสภาก็จะส่งร่างแก้รัฐธรรมนูญให้รัฐบาลนะคะแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ค่ะมีการดำเนินการจัดทำประชามติครั้งที่2อาจจะเป็นช่วงประมาณมกราคมกุมภาปีหน้านะคะปี70ซึ่งถ้าหากผลประชามติประชาชนเห็นชอบก็จะนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมค่ะเพื่อประกาศบังคับใช้ในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งนอกจากนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือประมาณช่วงสิงหาคมปี70ถึงสิงหาคมปี71แล้วก็ประมาณ1ปีหลังจากนั้นคาดว่าจะเป็นช่วงการสรรหาสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.ที่จะใช้ในขั้นตอนนี้เนี่ยประมาณ 1-2 เดือนนะคะเมื่อได้เห็นสสร.แล้วเนี่ยก็จะมีการตั้งคณะกรรมการจำนวน45คนเอามายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นที่มาจากทางสสร.นะคะตัวจริง15คนแล้วก็สำรองอีก15คนนะคะให้สรรหาจากกลุ่มบุคคลอีก15คนออกไปรับฟังความคิดเห็นแล้วก็จัดทำรัฐธรรมนูญอีก1ปีค่ะคาดว่าในเดือนกันยายนปี2571จะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นนะคะจากนั้นในช่วงกุมภาพันธ์ปี72จะทำประชามติครั้งที่3ถ้าผ่านความเห็นชอบนะคะก็จะนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้วก็เป็นไปได้ว่าจะประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยช่วงประมาณเมษายนถึงพฤษภาคมปี2570ค่ะ
4: ครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับ
3: 72ขออภัยค่ะ
4: 72นะครับสำหรับในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับไปพูดถึงในเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพกันหน่อยนะครับใกล้กันเข้ามาแล้วนะครับสำหรับเดือนหน้าวันที่28มิถุนายน2569นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็มีการเปิดอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็ในส่วนของสกนะครับตรงนี้ก็มีการเรียกว่าเปิดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการในครั้งนี้นะครับส่วนทางส่วนดุสิตโพนะครับมีการเผยผลสำรวจนะครับ2ข้อใหญ่ๆที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของผลสำรวจที่ว่าคุณลักษณะของผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยในส่วนของกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,179 คนเนี่ยต้องการอะไรมากที่สุดกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับนำมาโด่งเลยนะครับนั่นก็คือจะต้องมีประสบการณ์และก็พร้อมทำงานทันทีร้อยละ 36.39 นะครับรองลงมาก็คือเป็นในเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆนะครับ 21.37 และก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรงนี้เนี่ยก็ร้อยละ 16.12 นะครับส่วนผู้ว่ากรุงเทพคนต่อไปที่อยากเป็นอยากให้ใครเป็นนะครับอันนี้เป็นโพจากทางสวนดุสิตโพนะครับอันดับ1ร้อยละ 57.69 นะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ
3: ์
4: ตามมาที่ดร.โจจากพรรคประชาชนนะครับคุณชัยวัฒน์สถาพรวิจิตรร้อยละ 17.9 นะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านดร.โจคมสันพันวิชาติกุลนะครับร้อยละ 4.75 นั่นเองแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจกว่าร้อยละ 13.57 เลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของวันนี้ก็มีการเปิดตัวอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือหม่อมกรนะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีก็เป็นอดีตรองหัวหน้าและก็อดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งก็จะมาร่วมชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุง

0: 8นาฬิกาจนถึง9นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันธ์แก้วค่ะ
1: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ยั่งยิ่งยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบ
9: โอ้ขี้โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
11: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
12: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
11: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
12: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
11: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
13: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานในรูปแบบคลัสเตอร์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุยกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายพร้อมเน้นย้ำวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลคือการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายตลาดสินค้าไทยสู่ยุโรปรวมถึงให้ความมั่นใจถึงการปรับการทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาให้เกิดผลตลอดจนแนวทางการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานประเทศสู่ OECD และจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างคึกคักล่าสุดมียอดลงทะเบียนแล้วกว่า20ล้านราย
15: หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันนี้เป็นวันแรกเมื่อเวลา 6:00 น.ที่ผ่านมาโดยจำกัดจำนวน30ล้านสิทธิ์พบว่าประชาชนจำนวนมากลงทะเบียนอย่างคึกคักทำให้การเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหน่วงในช่วงต้นซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้ออกมาชี้แจงผ่านช่องทางไลน์กลุ่มสื่อกระทรวงการคลังว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

0: กว่า 300,000 รายต่อวินาทีทำให้ประชาชนบางรายอาจพบปัญหาระบบหน่วงขณะนี้ธนาคารได้เร่งขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วโดยเมื่อเวลา 8:30 นาทีที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้วกว่า20ล้านรายกฤตรวิวันรายงาน
1: รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ปลอมให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยต้องลงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเริ่มวันนี้จนถึง29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.จนกว่าจะครบสิทธิ์ตามจำนวน30ล้านสิทธิ์พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่งข้อความ SMS และทักแชทหลอกลวงประชาชนว่าเป็นช่องทางเปิดลงทะเบียนให้กดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลรัฐบาลจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยเพียงช่องทางเดียวคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอาการปลอดภัยแล้วหลังนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนที่ผ่านมานายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยอาการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้วหลังเกิดอาการหมดสติและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยสาเหตุเกิดจากอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: Everyday English.
5: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์คลายมา

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับสาระดีๆเรื่องภาษาอังกฤษค่ะจากครั้งที่แล้วเราเคยเล่าเรื่องของหนังสือเล่มหนึ่งนะคะ The Little Book of Joy โดยคุณโจแอนโรเลสดีเอสนะคะได้เล่าถึงกิจกรรมแรกนะคะที่จะเสริมสร้างหรือ fulfill จิตใจซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมาแนะนำค่ะเป็นกิจกรรมง่ายๆที่ท่านผู้ฟังก็อาจจะทำอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือ listen to musicListen to music. มาฟังเรื่องราวของการฟังเพลงกันดีกว่านะคะ What music do you like to listen to? Music makes you want to sing along. Music makes you want to play an instrument. Music reminds you of a special person, place or time. Try listening to music at different times of the day or during different activities. Notice how you feel.Play a variety of songs with different tempos. How do you like to move to a song with a fast beat? What do you want to do when you hear slower music? เห็นไหมคะมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เราทำได้จากการฟังเพลงนะคะเพลงอาจจะช้าอาจจะเร็วหรือฟังในที่ต่างๆฟังในอารมณ์ต่างๆที่แตกต่างกันนะคะก็มีคำศัพท์คำหนึ่งที่อยากจะแนะนำจากบทที่อ่านไปเมื่อกี้นะคะคือคำว่า instrument สะกดนะคะ instrument instrument คำนี้ก็หมายความว่าเครื่องดนตรีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในการฟังดนตรีนะคะเราก็สามารถทำให้จิตใจเบิกบานได้นะคะแล้วก็ทำให้เรามีความสุขในแต่ละวันที่ผ่านไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ยังคงติดตาม Everyday English ของเราเรื่อยมานะคะถ้าหากท่านผู้ฟังมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720022นะคะหรือที่ Facebook Page ของสำนักวิชาศิลปศาสตร์หลักสูตรภาษาอังกฤษค่ะ English Program Bolalak University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: บนท้องถนนความเร็วอาจทำให้คุณไปถึงที่หมายเร็วขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็อาจทำให้คุณไม่ได้กลับถึงบ้านอีกเลยอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพียงเสี้ยววินาทีลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงความเร็ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
4: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาเกิดภาวะสถานการณ์ความรุนแรงและเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต
5: ้ด้วยเจตนารมณ์ที่อยากให้เกิดสุขสงบร่มเย็นขึ้นในพื้นที่เร็วที่สุดตราบเท่าที่จะเป็นไปได้
4: เราขอให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ครูตำรวจทหารและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุกคนช่วยกันดูแลและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันหวังว่าความสงบจะกลับคืนมาโดยเร็วร่วมส่งกำลังใจไปสู่แดนใต้สวท.สุราษฎร์ธานีขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้คนไทยรักกัน

0: ณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: เมื่ออายุเป็นเพียงตัวเลขเมื่อวัยเก๋าขอกลับมาทวงบัลลังก์ความฟิต
3: และเมื่อสปิริตนักกีฬาไม่มีวันเกษียณ
2: จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมชมร่วมเชียร์รวมต้อนรับทัพนักกีฬาวัยเก๋าจากทั่วประเทศมาร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69 8-14 มิถุนายนนี
3: ้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่ายอดมนุษย์วัยเก๋าประจันความสามารถและความแข็งแกร่งจริงใจกว่า15ชนิดกีฬาม
2: าร่วมพิสูจน์ว่าพลังกายยังฟิตพลังใจยังเหลือพร้อมกับสัมผัสรอยยิ้มมิตรภาพความอบอุ่นและความประทับใจบนดินแดนเมืองร้อยเกาะ
3: ห้ามพลาดร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ลั่นสนาม 8-14 มิถุนายนนี
2: ้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและร่วมฉลองพลังวัยเก๋าไปด้วยกันในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69แล้วพบกันนะครับ
3: เกมแห่งเมืองคนดีตาปีเกม69
4: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยข่าว9โมงโดยพานิพักแก่นแก้วค่ะ
5: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
6: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วง9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM ความถี่ 89.75 MHz โดยสวท.สุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายให้กับสวท.ในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนค่ะชุมพรนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ดิฉันพานิพักแก่นแก้วรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะมาพร้อมๆกับช่างเทคนิคกำกับควบคุมเสียงรวมถึงระบบ Facebook Live นะคะคุณประพันธ์คชสวัสดิ์ค่ะและน้องนักศึกษาฝึกงานนะคะจากวิทยาลัยสารพัดช่างค่ะน้องพิพัฒน์ทองน้อยนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปวช.ที่3ค่ะก็เข้ามาติดตามกันอยู่ในพื้นที่นะคะและมีน้องผู้หญิงอีกคนนึงก็เดี๋ยวค่อยถามชื่อนะคะจะได้เอามาบอกให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันว่าน้องๆทั้ง2คนนะคะเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สวท.สุราษฎร์ธานีของเราค่ะสำหรับในช่วงต่างของรายการนะคะคุณผู้ฟังคะก็สามารถติดตามกันได้ในช่วงต้นเป็นประเด็นเรื่องของฟ้าฝนประเด็นเรื่องของลมฟ้าอากาศค่ะก็มีประเด็นจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมไปถึงกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันหลังจากนั้นเป็นประเด็นพื้นที่ข่าวส่วนกลางค่ะภารกิจนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหรือประเด็นอื่นๆที่สำคัญนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นประเด็นจากต่างประเทศเราก็จะนำมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันในช่วงของเราค่ะในช่วงต้นหลังจากนั้นในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะเราก็จะมีเรื่องของข้อกฎหมายนะคะมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เป็นประเด็นเรื่องของการร้องเป็นผู้จัดการมรดกค่ะติดตามกับคุณประสิทธิชัยจันหอมนะคะอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีจังหวัดชุมพรค่ะในช่วง 9:30 น.โดยประมาณและหลังจากนั้นเราก็จะลงกันมาในพื้นที่ข่าวนะคะชุมพรนครศรีธรรมราชและปิดท้ายด้วยสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ ก่อนที่จะลงกันมาในเรื่องของประเด็นข่าวคุณผู้ฟังคะใครที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังลงทะเบียนคนละครึ่งสำเร็จแล้วนะคะรายงานตัวกันมาหน่อยค่ะหน้าเพจ Facebook ของสวทสุราษฎร์ธานีนะคะเรียกได้ว่าในช่วงนี้นะคะในโครงการเที่ยวอาจไทยช่วยไทยค่ะก็คือเหมือนคนละครึ่งเดิมแต่รอบนี้ใช้แบบว่าไทยช่วยไทย Plus นะคะก็รัฐออกให้60ประชาชนออก40ก็คือ100บาทเนี่ยรัฐออกให้60บาทนะคะพี่น้องประชาชนออก40ก็คือ 60% 40% นะคะซึ่งเงินที่จะสนับสนุน4เดือนด้วยกันค่ะมิถุนากรกฎาสิงหากันยานะคะต่อเนื่อง4เดือนเดือนละ 1,000 บาทและใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆ นะคะไม่มีการทบยอดไปในเดือนถัดไปนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไปด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังช่วงเช้าก่อนที่ดิฉันจะเข้ารายการเนี่ยเรียกได้ว่ามีประชาชนสนใจจำนวนมากค่ะคุณผู้ฟังคะและล่าสุดค่ะสิทธิ์คงเหลือนะคะไทยช่วยไทย plus 30ล้านสิทธิ์นะคะคุณผู้ฟังณขณะนี้เหลือแค่9,139สิทธิ์ณเวลา 9:18 นค่ะซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเวลา 6:00 นนะคะถึงเวลา 22:00 นค่ะผู้ที่ใช้สิทธิ์นะคะก็คือคุณสมบัติคนที่อายุ18ปีบริบูรณ์นับแต่วันที่ลงทะเบียนนะคะคุณผู้ฟังโดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะเริ่มวันที่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคม2569ค่ะก็มี30ล้านสิทธิ์นะคะเปิดให้ลงทะเบียนจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เน้นย้ำอีกทีค่ะว่าเหลืออยู่ที่ 9,339,169 สิทธิ์ซึ่งเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่สนใจนะคะก็คงจะทยอยลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันเรื่อยๆนะคะในช่วงเช้าก็อาจจะมีปัญหากลุกคลักกันบ้างนิดหน่อยนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของคนที่เปิดลงทะเบียนนะคะแล้วก็เข้าไปกดลงทะเบียนปรากฏว่าแอปพลิเคชันค้างอยู่นิดนึงแต่ถามว่ามันเออร์เลอร์หรือว่าแฮงค์ไหมนะคะก็ใช้สิทธิ์กันได้ทยอยกันใช้นะคะในส่วนนี้และในเรื่องของการใช้สิทธิ์ค่ะคุณผู้ฟังก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1มิถุนายนพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งในโครงการเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะนโยบายของรัฐบาลโดยการนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังขาใครที่เคยลงทะเบียนไปแล้วนะคะส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะสำหรับนักช็อปผ่านออนไลน์นะคะผ่านไลเดอร์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะร้านค้าและประชาชนสามารถที่จะลงทะเบียนนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่15มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะ 6:00 นถึง 21:00 นนะคะสามารถช้อปปิ้งได้ในช่วง 6:00 นเช้าถึง 3:00 นค่ะคุณผู้ฟังคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไปด้วยนะคะโครงการดีๆที่รัฐจัดให้ส่วนในรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยประการใดหน้าเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส .th นะคะbackslash information ค่ะก็จะมีข้อมูลโครงการไทยช่วยไทย plus ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะได้เข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของคนที่จะลงทะเบียนช่วงเวลาการใช้สิทธิ์ไทม์ไลน์ของการลงทะเบียนทำอย่างไรเราจะใช้สิทธิ์ได้เมื่อไหร่นะคะแจ้งอีกครั้งนึงค่ะว่าพร้อมกัน1มิถุนายนนะคะในช่วงการใช้สิทธิ์ 6:00 นถึง 23:00 นของทุกวันค่ะซึ่งในส่วนนี้ก็เข้าไปดูในรายละเอียดได้เพิ่มเติมไทยช่วยไทย plus .th นะคะ backslash home ค่ะ home นะคะคุณผู้ฟังค่ะหรือว่าพิมพ์ค้นหาภาษาไทยได้เลยค่ะไทยช่วยไทย plus นะคะและฝากแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ค่ะเนื่องจากว่ามีผู้ที่บอกตัวเองว่าเป็นมิตรแต่ไม่ใช่มิตรที่หวังดีกับเรานะคะมากันในรูปแบบมิตรฉาชีพค่ะคุณผู้ฟังก็ใช้ในโอกาสช่วงเวลาที่ รัฐบาลนั้นมีโครงการให้พี่น้องประชาชนได้ลงทะเบียนนี่แหละค่ะก็แฝงตัวกันเข้ามานะคะบอกว่าเราสามารถที่จะเปิดให้ท่านนั้นลงทะเบียนกันได้นะคะผ่านเขาเรียกว่าลิงก์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งต้องมากรอกข้อมูลโน่นนี่นั่นนะคะขอแจ้งย้ำค่ะว่านั่นคือมิจฉาชีพเพราะว่าการลงทะเบียนมีช่องทางเดียวค่ะก็คือผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะคุณผู้ฟังใครที่ฟังอยู่นะคะอย่าลงเชื่อเด็ดขาดถ้าเกิดว่าได้รับลิงก์ส่งต่อกันมานะคะบอกว่าไม่มีสิ่งที่จะสามารถลงทะเบียนได้อย่างเช่นบอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนจะทำอย่างไรดีนะคะคุณผู้ฟังคะรออีกนิดนึงค่ะเขาบอกว่าในส่วนของคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็คงจะมีมาตรการต่อไปนะคะในโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรัฐก็เติมเงินเข้าไปในโครงการเช่นเดียวกันค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไปด้วยนะคะครบ 1,000 บาทใช้ในเดือนต่อเดือนนะคะไม่มีการทบยอดไปในเดือนถัดไปค่ะก็เป็นข้อมูลที่ฝากกันมาจากกระทรวงการคลังนะคะคุณผู้ฟังขาและเน้นย้ำนะคะว่าห้ามกดลิงก์ค่ะในช่วงนี้คุณผู้ฟังคะเรากลับกันมาในเรื่องของประเด็นข่าวในรายการคุยข่าว9โมงค่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะวันนี้เป็นอย่างไรมาติดตามกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ออกประกาศเวลา 5:00 น.ลักษณะอากาศทั่วไปนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งค่ะลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักนะคะส่วนชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.วันนี้ถึงเวลา 6:00 น.วันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชุมพรวันนี้อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะนะคะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะสุราษฎร์ธานีวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนพนมพระแสงและชัยบุรีค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดนะคะ36องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะและที่ฝั่งเกาะนะคะที่อำเภอเกาะสมุยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสต่ำสุด28องศาเซลเซียสนะคะและนครศรีธรรมราชวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอนพิตำพิปูนชาวหวางถ้ำพันนาราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดนะคะ35องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะนี่ก็เป็นรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ ส่วนรายงานอากาศในพื้นที่ภาคใต้นะคะวันนี้มีการแจ้งเตือนค่ะเรื่องของฝนตกหนักคลื่นลมแรงนะคะและให้เตือนระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ได้ออกมาประกาศเรื่องของประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่โดยภาคใต้นะคะให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และทะเลอันดามันรวมถึงอ่าวไทยคลื่นลมปานกลางค่ะถึงค่อนข้างแรงนะคะชาวเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็แจ้งนะคะว่าให้พี่น้องภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันอ่าวไทยนะคะในช่วงนี้คลื่นลมกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะคะก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งนะคะพื้นที่สุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะในช่วงนี้ภาคใต้บ้านเราก็เข้าสู่ในส่วนของช่วงเวลาหน้าฝนนะคะคุณผู้ฟังก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไปด้วยนะคะใครที่ติดตามกันอยู่นะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของฤดูฝนรับมือกับน้ำท่วมไว้ด้วยค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็ติดตามประเด็นข่าวในภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะและคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มอบนโยบายทีมไทยแลนด์ยุโรปค่ะขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกเน้นโอกาสผลประโยชน์ให้ถึงมือประชาชนจับมือทุกหน่วยงานคลัสเตอร์เดินหน้า FTA ไทยสหภาพยุโรปนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ในห้วงเวลา14 นาฬิกาเวลาของฝรั่งเศสค่ะณอาคารลีเคอร์โคลดียูเนียนอินเตอร์เรียนะคะของกรุงปารีสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกค่ะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนนะคะในการขับเคลื่อนนโยบายซึ่งใช้เวลาสนทนานานกว่า3ชั่วโมงเลยค่ะประเด็นสรุปได้ดังนี้ค่ะจากการพูดคุยหารือกันนะคะคุณผู้ฟังประเด็นแรกนะคะก็คือเร่งเครื่อง FTA ไทยสหภาพยุโรปนะคะก็เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่ภาคธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศให้ความสำคัญอย่างมากค่ะเนื่องจากว่าจะช่วยลดอุปสรรคด้านภาษีด้านการค้าเปิดโอกาสให้สินค้าวัตถุดิบคุณภาพจากไทยเข้าสู่ตลาดยุโรปได้มากขึ้นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มั่นใจถึงการปรับการทำงานที่ทุกหน่วยงานบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อผลักดันการเดินหน้าการเจรจา FTA ในโอกาสนี้ซึ่งทางอทหลายประเทศนะคะก็ได้สะท้อนว่าประเทศไทยนั้นเป็นที่สนใจของประเทศในยุโรปค่ะอยู่ในเรดาร์ของนานาชาติเพราะไทยนั้นไม่ใช่เพียงแค่ประเทศผู้ผลิตสินค้าแต่หมายถึงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งนะคะให้กับห่วงโซ่อุปทานโลกหรือว่าซัพพลายเชนค่ะส่วนในเรื่องของการทูตค่ะคุณผู้ฟังก็มีการพูดคุยในเชิงรุกนะคะครอบคลุมถึงเรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงมนุษยธรรมนะคะท่านนายกได้เน้นย้ำถึงแนวทางการทูต 2.0 หรือว่าการทูตที่จับต้องได้ค่ะซึ่งเป็นการทูตเชิงรุกรักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกนะคะให้ความสำคัญกับ4เสาค่ะก็คือการทูตเพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงมนุษยธรรมนะคะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและประชาชนจับต้องได้ค่ะส่วนในด้านที่5นะคะยกระดับมาตรฐานสู่ OECD ที่จะสนับสนุนการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD ที่นายกต้องการเร่งให้สำเร็จภายใน3ปีจากเดิมที่ตั้งไว้5ปีค่ะและมาตรการที่4ชูจุดแข็งไทยด้านความมั่นคงทางอาหารพลังงานแห่งอนาคตนะคะ ท่านนายกกล่าวถึงการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำในกลุ่มอาเซียนก็พบว่าทุกประเทศนั้นต่างปักหมุดให้ความมั่นคงทางอาหารเป็นวาระแห่งภูมิภาคซึ่งประเด็นนี้ไทยก็มีศักยภาพสูงนะคะคุณผู้ฟังคะส่วนประเด็นที่5ค่ะเป็นเจ้าภาพการจัดงานสำคัญระดับโลกของไทยนะคะท่านนายกระบุว่าในช่วงหลังจากนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเวทีระดับโลกหลายรายการค่ะก็จะทำให้ไทยนั้นอยู่ในสปอตไลท์หมายถึงว่าเป็นตัวเด่นตัวชูโรงนะคะของภูมิภาคนี้เช่นงาน Guest Tech 2026ในเดือนกันยายนการประชุมประจำปี World Bank IMFAnnual Meeting 2026ในช่วงเดือนตุลาคมและงานประชุมสุดยอดสุขภาพโลกในเดือนพฤศจิกายนค่ะให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ช่วยประชาสัมพันธ์และต่อยอดในโอกาสนี้นะคะที่จะสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยและท่านก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าไทยเรานั้นมีความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันเป็นทีมไทยแลนด์นะคะความคล่องตัวในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและผลักดันประเทศไทยไปสู่แนวหน้าของเวทีโลกก็จะสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะก็เป็นภารกิจอีกหนึ่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้มีการพูดคุยกันนะคะในทีมไทยแลนด์ยุโรปค่ะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการทูตเชิงรุกนะคะเน้นโอกาสผลประโยชน์ให้ถึงมือพี่น้องประชาชนจับมือทุกหน่วยงานทุกคลัสเตอร์เดินหน้า FTA ไทยสหภาพยุโรปค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไปนะคะในภารกิจต่างๆของนายกรัฐมนตรีก็จะได้เห็นได้ว่านะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ยก็ทางคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีนะคะก็เน้นย้ำในเรื่องนี้นะคะว่าจะต้องเร่งดำเนินการทุกมาตรการเพื่อให้ประเทศนั้นขับเคลื่อนกันไปได้ค่ะมากันอีกหนึ่งประเด็นค่ะก่อนที่จะไปติดตามกันในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะคุณผู้ฟังเน้นย้ำกันอีกทีค่ะว่ารัฐบาลเปิดทางนะคะให้ร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะที่จะเริ่มใช้สิทธิ์15มิถุนายนนี้หนุนรายได้ร้านค้าและอำนวยความสะดวกประชาชนค่ะในรายละเอียดเน้นย้ำนะคะว่าคุณผู้ฟังสามารถไปติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย .th นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันในส่วนนี้ด้วยค่ะช่วงนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปติดตามกันในเรื่องของข้อกฎหมายค่ะการเป็นผู้จัดการมรดกนะคะกับคุณประสิทธิชัยจันหอมค่ะอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีจังหวัดชุมพรค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ
7: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

วัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยพนักงานอัยการทายาทผู้ตายยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือที่ใด

0: สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยพนักงานอัยการทายาทผู้ตายยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือที่ใดและยื่นคำร้องต่อศาลใดตามที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599บัญญัติว่าเมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาทและตามมาตรา1713บัญญัติว่าทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการอาจจะร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ซึ่งเมื่อเจ้ามรดกผู้ตายถึงแก่ความตายอาจมีทรัพย์มรดกที่มีทะเบียนทั้งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นที่ดินที่มีทะเบียนคือโฉนดที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์นท3หรือนท3กที่ผู้ตายมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือสังหาริมทรัพย์เช่นปืนที่มีทะเบียนอาวุธปืนรถยนต์ที่มีคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์หรือเงินฝากในธนาคารที่มีสมุดเงินฝากธนาคารซึ่งทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายอาจจะเป็นลูกสามีหรือภริยาหรือบิดามารดาของผู้ตายหรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับผู้ตายเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายทายาทดังกล่าวอาจจะดำเนินการโอนทรัพย์มรดกยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยโอนทางทะเบียนจากผู้ตายมายังทายาทหรือว่าในส่วนของธนาคารอาจจะเบิกถอนเงินมายังทายาทแต่เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องที่คือที่ดินหรือสำนักงานขนส่งอำเภอหรือธนาคารแจ้งว่าต้องมีคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้กรณีถึงเหตุขัดข้องนะครับทำให้ทายาทผู้มีส่วนได้เสียต้องไปดำเนินการใช้สิทธิ์ทางศาลยังศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายนะครับการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ตามที่กำหนดไว้บัญญัติไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553มาตรา23วรรค1ซึ่งบัญญัติให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมทั้งตลอดในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการที่จังหวัดทุกจังหวัดของสำนักงานอัยการสูงสุดจะรับดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงฐานะและรายได้ของผู้ร้องซึ่งเป็นประชาชนซึ่งการร้องขอดังกล่าวผู้ร้องขอที่จะเป็นผู้จัดการมรดกประสงค์ให้อัยการดำเนินการให้มาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทุกจังหวัดหรือสาขาซึ่งเป็นผลงานของผู้ตายซึ่งเป็นเจ้ามรดกในขณะถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งมาตรา4จัตวาที่ว่าคำร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิแนวในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายซึ่งภูมิแนวนี้ดูจากทะเบียนบ้านที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนบ้าน
1: เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเป็นผู้จัดการมรดกนะคะจากคุณประสิทธิชัยจันหอมอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชุมพรค่ะหากมีข้อสงสัยประการใดนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ที่สายด่วนนะคะ1157ค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะคะที่หน้าเว็บไซต์หน้าเพจนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไปด้วยนะคะในช่วงของรายการคุยข่าว9โมงติดตามกันได้9นาฬิกา30นาทีโดยประมาณค่ะตอนนี้เราจะนำทุกท่านลงกันมาในพื้นที่ข่าวของชุมพรนครศรีธรรมราชและปิดท้ายด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นข่าวของจังหวัดชุมพรค่ะที่จังหวัดชุมพรนะคะมีกิจกรรมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้ร่วมประชุมคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดใน1กิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นค่ะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะคะไทยเบสโลคอลฟู้ดค่ะรสชาติที่หายไปหรือว่า The Lost Taste นะคะประจำปีงบประมาณ2569พร้อมด้วยนางพลกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรหัวหน้าศูนย์ราชการผู้แทนหน่วยงานคณะกรรมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมกอบพิทักษ์ชั้น3ศาลากลางจังหวัดชุมพรนะคะ ด้วยกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย Thailand Based Local Food รสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2569นะคะเพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายยกระดับพัฒนาสร้างสรรค์ให้เป็นอาหารถิ่นของจังหวัดนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารของประเทศตลอดจนนำเสนอเมนูอาหารที่สร้างสรรค์จากอาหารพื้นบ้านเพิ่มมูลค่าของอาหารต่อยอดวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรจากชุมชนนะคะให้สามารถนำเสนอในมิติที่มีความแตกต่างแปลกใหม่และเป็นสากลค่ะตลอดจนสร้างโอกาสในการปลูกฝังค่านิยมในการรับประทานอาหารพื้นถิ่นเป็นอาหารพื้นบ้านแก่เยาวชนรุ่นใหม่นะคะให้เป็นที่รู้จักและเกิดสร้างการสืบทอดกันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายเมนูเนี่ยที่เราได้ยินกันมาบางเมนูอาจจะเลือนหายไปจากความทรงจำหายไปจากครัวแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งในส่วนของจังหวัดชุมพรค่ะมีการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นครั้งนี้นะคะก็มีหน่วยงานทั้งสถานศึกษาผู้ประกอบการร้านอาหารผู้สนใจได้เสนอเมนูอาหารถิ่นที่เข้ารับการคัดเลือก8เมนูด้วยกันค่ะแยกเป็นอาหารคาว7เมนูนะคะก็คือยำผักกูดมะพร้าวคั่วค่ะคุณผู้ฟังแค่นึกถึงเมนูนะดิฉันเคยกินแล้วแบบโอ้โหนึกอยากกินขึ้นมาอีกเลยค่ะน้ำพริกเผาจากเนื้อปลาดุกค่ะอันนี้ยังไม่เคยลองทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูแกงป่าหมู3ชั้นกับลูกกล้วยค่ะคุณผู้ฟังคะน้ำพริกมะอึกหลนปลากุเลาปลากระเบนผัดหวานซึ่งเป็นอาหารหวาน1เมนูนะคะก็คือขนมฝามีค่ะหน้าตาเป็นยังไงก็ต้องไปหาภาพดูกันนะคะสำหรับผลการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้แก่ยำผักกูดมะพร้าวคั่วทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูแกงป่าหมู3ชั้นลูกกล้วยน้ำพริกมะอึกปลากระเบนผัดหวานซึ่งทั้ง5เมนูก็จะมีการคัดเลือกเหลือเพียง1เมนูให้เป็นอาหารถิ่นจังหวัดชุมพรในปี2569โดยผ่านการโหวตอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้าไปดูนะคะสนใจเมนูไหนนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะที่น่าจะเป็นหน้าเพจของทางวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะเดี๋ยวไปคงไปร่วมโหวตกันนะคะสนใจเมนูไหนก็ไปโหวตกันได้ค่ะมากันอีกหนึ่งประเด็นค่ะในส่วนของจังหวัดชุมพรนะคะปูพื้นฐานในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตค่ะในโครงการเยาวชนยุคใหม่ร่วมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริตอบรมสภานักเรียนนำร่องสร้างสังคมโปร่งใสนะคะซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนยุคใหม่ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตจังหวัดชุมพรปี2569โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูวิทยากรและแกนนำเยาวชนเข้าร่วมงานค่ะพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ13แห่งด้วยกันนะคะที่โรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรค่ะโดยมีนางจุฑารัตน์แพวงจีนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะก็บอกว่าในโครงการดังกล่าวนี้นะคะสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ปีงบประมาณ2569มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนะคะในการต่อต้านการทุจริตในระยะยาวค่ะสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในระยะที่2คือปี2566ถึง2570นะคะมุ่งเน้นส่งเสริมให้คนไทยนั้นมีพฤติกรรมสะท้อนถึงคุณธรรม5ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญูนำไปสู่วัฒนธรรมที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริตนะคะซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการผนึกกำลังระหว่างปปช.ชุมพรสำนักงานวัฒนธรรมชุมพรโรงเรียนประจำอำเภอโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา13แห่งด้วยกันค่ะโดยโรงเรียนนะคะก็ได้คัดนักเรียนนะคะที่เป็นสภานักเรียนนะคะร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น200คนมาบ่มเพาะให้เยาวชนรุ่นใหม่นี้มีทักษะคิดเป็นทำเป็นรับผิดชอบกล้าต้านการทุจริตนะคะและทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาและชุมชนค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะเน้นย้ำในพิธีเปิดค่ะว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นภารกิจร่วมกันของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการปลูกฝัง ังจิตสำนึกที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติเยาวชนในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าค่ะหากได้รับการปลูกฝังให้มีการจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยกล้าปฏิเสธพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องย่อมเป็นรากฐานให้สังคมนั้นเข้มแข็งโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างเป็นรูปธรรมนะคะพร้อมทั้งแสดงความชื่นชมทุกภาคส่วนค่ะที่ร่วมกันบูรณาการงานด้านการป้องกันการทุจริตเข้ากับงานวัฒนธรรมและคุณธรรมอย่างลงตัวค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะมากันที่นครศรีธรรมราชค่ะในส่วนของพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมประมูลทะเบียนหมายเลขทะเบียนรถนะคะเป็นทะเบียนเลขสวยค่ะโดยอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะก็เปิดการประมูลนะคะหมายเลขรถนะคะเป็นเลขสวยครั้งที่19หมวดอักษรขอไข่งองูขุมทรัพย์เศรษฐีเงินทองมั่งมีค่ะเพื่อหารายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากปท.นะคะโดยอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะก็ได้ร่วมเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลนะคะนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์นะคะคุณผู้ฟังคะในครั้งนี้ก็เป็นหมวดอักษรขอไข่งองูค่ะโดยมีนางพัสมนเจตคลองสุขขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งโอกาสนี้นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ร่วมให้การต้อนรับค่ะท่านผู้ว่าบอกว่าการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยก็จะสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะและจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในถนนที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินก็เกิดขึ้นตามมาเช่นเดียวกันค่ะก็ขอให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนและปฏิบัติตามกฎจราจรมีวินัยมีจิตสำนึกเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมทางใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทนะคะผู้ขับขี่รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยค่ะและไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะรวมถึงมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนค่ะพร้อมกันนี้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเนื่องจากว่าเงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อสนับสนุนนะคะส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างกุศลและช่วยเหลือสังคมในขณะที่ผู้เข้าร่วมประมูลก็จะได้เลขสวยๆที่ถูกฉลกพร้อมกับแผ่นป้ายกราฟิกสวยๆไปใช้กับรถคันสวยของตัวเองด้วยนะคะรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งทางจังหวัดนะคะได้รับจัดสรรเงินจำนวน4ล้านบาทค่ะและได้รับการจัดสรรนะคะซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ20รายเป็นเงิน1,332,500 บาทค่ะในขณะที่ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พูดถึงเรื่องของการประมูลรถเรียกสวยนะคะหมวดอักษรขอไข่งองูซึ่งเป็นรถยนต์นั่งไม่เกินบุคคลนะคะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนค่ะและเปิดรับลงทะเบียนพร้อมเสนอราคาร่วมประมูล2ช่องทางนะคะทางอินเทอร์เน็ตก็คือ www.tabianrothนะคะทะเบียนรถก็คือสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณผู้ฟัง tabianrod.com ค่ะและการเปิดประมูลด้วยวาจาเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะและยอดเงินที่ได้จากการประมูลนะคะ264,873,290 บาทค่ะเงินรายได้จากการดำเนินการประมูลครั้งนี้นะคะก็จะนำเข้าไปเป็นรายได้ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากปท.และนำไปส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทอีกหนึ่งภารกิจสำคัญนะคะในส่วนของกปท.นะคะคุณผู้ฟังจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก6แหล่งนะคะเพื่อประกอบพิธีส่งน้ำพระมหาธาตุเจดีย์เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกประจำปี2569นะคะเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยนะคะได้เป็นประธานในพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นำไปใช้ในกิจกรรมส่งน้ำพระพุทธ ของพระมหาธาตุเจดีย์จำลองค่ะเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกนะคะซึ่งโอกาสนี้นะคะก็มีน้ำศักดิ์สิทธิ์6แหล่งด้วยกันนะคะที่ใช้ในการประกอบพิธีโดยมีผู้บริหารประกอบไปด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดนะคะหัวหน้าศูนย์ราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งในโอกาสนี้นะคะก็มีพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะหลังจากนั้นประธานในพิธีปักธูปณโต๊ะบวงสรวงพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเพื่อบูชาเทพพยายดาเทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาสถานที่น้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะก่อนที่ประธานในพิธีอ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำและตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงในโถที่เตรียมไว้จำนวน2โถค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นอีก1กิจกรรมนะคะในส่วนของพิธีกรรมนะคะในงานวันสำคัญของโลกค่ะเทศการวิสาขบูชาของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมากันอีกหนึ่งข่าวนครศรีธรรมราชค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีธรรมราชนะคะโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ขนอมโดยศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งค่ะศูนย์ภาคใต้อ่าวไทยนะคะก็มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานบาริสต้าสู่มืออาชีพรุ่นที่2ค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์แสงอำไพผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการเป็นประธานในพิธีนะคะรวมถึงอาจารย์กฤตชนาเทพสุริยวงศ์นะคะในนามหัวหน้าโครงการได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะโดยการอบรมหลักสูตรมาตรฐานบาริสต้าสู่มืออาชีพจัดเป็นรุ่นที่2นี้นะคะขยายพื้นที่จากนครศรีธรรมราชสู่จังหวัดพัทลุงค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการจากวิกฤตสู่การปรับตัวการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทยอันดามันคุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้การจัดการสมัยใหม่เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะภายใต้กิจกรรมที่6ค่ะก็คือการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่มุ่งมั่นพัฒนากำลังคนนะคะผ่านหลักสูตรระยะสั้นค่ะที่ตอบโจทย์ในภาคอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่นะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณณรงค์ฤทธิ์เหล่ารุ่งฤทาจากร้านโอคล็อกกาแฟนะคะจากพัทลุงดีกรีแชมป์สุราษฎร์กาแฟเฟสครั้งที่1ค่ะแชมป์ไทยแลนด์เอสเย็นแชมเปี้ยนชิพ2025และอาจารย์นาฏนลินสีเขียวหัวหน้าหลักสูตรวิชาการการจัดการโรงแรมและบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่ขนอมนะคะก็ได้เป็นวิทยากรให้กับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะทั้งผู้ประกอบการร้านกาแฟคาเฟ่การท่องเที่ยวที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้กว่า20คนนะคะโดยเป็นการอบรมฟรีค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะผู้เข้าร่วมก็ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟสายพันธุ์กาแฟการใช้เครื่องชงและอุปกรณ์การคัดเลือกวัตถุดิบให้ตรงกลุ่มลูกค้าการทำเมนูเครื่องดื่มร้อนและเย็นนะคะรวมถึงเมนูปั่นค่ะเทคนิคการสกัดเอสเปรสโซ่เพอร์เฟกต์ช็อตค่ะการสตรีมนมการทำลาเต้อาร์ตนะคะคุณผู้ฟังตลอดจนการออกแบบเครื่องดื่มให้มีเอกลักษณ์และการจัดทำบิวสเนสแพลนก่อนที่จะเริ่มธุรกิจกาแฟนะคะก็จะเห็นได้ว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชในพื้นที่ขนอมนั้นก็ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนากำลังคนนะคะให้มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการนะคะก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากการจัดอบรมครั้งนี้ก็หนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยยกระดับทักษะอาชีพสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ค่ะพร้อมสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งให้เติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวจากนครศรีธรรมราชนะคะมากันที่สุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่แล้วค่ะ สมุยริกาต้า2026นะคะที่จะดันเกาะสมุยสู่เวทีกลางในเรื่องของกีฬาทางทะเลระดับโลกนะคะซึ่งในส่วนของกิจกรรมนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกล้านรงค์ยุติธรรมได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือใบนานาชาติสมุยริกาต้า2026นะคะซึ่งจะมีการแข่งขันในระหว่างวันที่23ถึง30พฤษภาคมที่โรงแรมนูราบีทรีสอร์ทแอนด์สปาหาดเฉวงอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะคะจัดขึ้นโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการการจัดการแข่งขันสมุยริกาต้าและสมาคมแข่งเรือใบประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะทางทะเลยกระดับกีฬาเรือใบสู่มาตรฐานสากลและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งสมุยริกาต้าก็ถือว่าเป็นการแข่งขันเรือใบนานาชาติในระดับพรีเมียมของเอเชียที่จัดต่อเนื่องกันมากว่า20ปีและเป็นรายการสำคัญนะคะในปฏิทินอาเซียนยัสเซอร์คิลนะคะโดยปีนี้มีนักกีฬาทีมเรือใบจากหลายประเทศเข้าร่วมค่ะท่ามกลางบรรยากาศความงดงามของพื้นที่ของสมุยนะคะซึ่งท่านรองผู้ว่ากล่าวว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานั้นมีความพร้อมทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมการบริการที่จะรองรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะพร้อมกับชูแนวคิด Experience Trail Coast Trail Living และActive Island Lifestyle ค่ะสะท้อนถึงศักยภาพของพื้นที่เกาะสมุยนะคะในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกนะคะและส่วนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยค่ะซึ่งในปีที่ผ่านมาการแข่งขันก็สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจท้องถิ่นนะคะกว่า80ล้านบาทและปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า200คนทั้งจากเอเชียออสเตรเลียยุโรปอเมริกาที่จะช่วยสร้างความคึกคักในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารธุรกิจบริการของจังหวัดอย่างต่อเนื่องค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในพื้นที่ของเกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็จับมือร่วมกันทั้งภาครัฐเอกชนที่จะให้การสนับสนุนในการจัดงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะคะที่จะให้รายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่และยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกอีกด้วยค่ะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็เป็นประเด็นข่าวนะคะที่นำมาฝากกันผ่านในรายการคุยข่าว9โมงค่ะก่อนจะจากลากันไปค่ะคุณผู้ฟังคะเรากลับมาย้อนดูในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันอีกครั้งนึงค่ะซึ่งวันนี้นะคะเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกค่ะตั้งแต่เวลา 6:00 น.นะคะและจะเปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่องจนถึงเวลา 22:00 น.ค่ะและสิทธิ์ตอนนี้จำนวนคงเหลือนะคะช่วงต้นชั่วโมง9ล้านกว่าสิทธิ์ตอนนี้สิทธิ์คงเหลือ 8,758,490 สิทธิ์ค่ะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนจนกว่าจะครบตามจำนวนสิทธิ์ของโครงการก็คือ30ล้านสิทธิ์นะคะคุณผู้ฟังและคุณสมบัติเบื้องต้นก็คือผู้ที่เป็นคนไทยนะคะอายุ18ปีบริบูรณ์ในวันที่ลงทะเบียนค่ะคุณผู้ฟังกับโครงการดีๆที่รัฐจัดให้ไทยช่วยไทยพลัส60-40ค่ะคุณผู้ฟังและรอใช้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะใครที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม่นะคะก็ต้องรอ SMS นะคะประมาณ3วันค่ะคุณผู้ฟังก็จะได้รับการยืนยันนะคะว่าท่านนั้นสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้หรือไม่นะคะวันนี้เวลาหมดไรแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของรายการคุยข่าว 9:00 น.นะคะดิฉันพานิภาแก่นแก้วพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่สวท.สุราษฎร์ธานีขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมพรนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีค่ะลากันไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าสามารถช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: ประชาชนจังหวัดนราธิวาสทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
11: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและร้านค้ากลุ่มใหม่ที่เดินทางมาติดต่อเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสอย่างต่อเนื่องมีการเปิดจุดบริการด้านหน้าและด้านในธนาคารเพื่อให้บริการประชาชนเช่นผู้ที่เปลี่ยนเบอร์มือถือและร้านค้ากลุ่มใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยทั่วไปโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ยื่นเอกสารหลังผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเปิดใช้งานแอปถุงเงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชื่อมั่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวพร้อมขอให้ภาครัฐตรวจสอบควบคุมสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน
12: างสาวอรทัยจีบเจือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าขณะนี้ตนเองได้กดยืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมใช้งานวันที่1มิถุนายนนี้โดยจะนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งนี้การที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69เห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะมีข้อกำหนดให้ใช้หมด 1,000 บาทในแต่ละเดือนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวแต่อยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่มีโครงการนางสาวอรทัยจีบเจือกล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจึงอยากให้ผู้ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ทำผิดเช่นแลกเป็นเงินสดซึ่งหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีกและมีความผิดตามกฎหมาย สมิตรรัตนา

0: นิชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: สำหรับการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเวลานี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ9ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาการพ้นขีดอันตรายแล้วหลังหมดสติถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนที่จังหวัดอุดรธานี
2: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าล่าสุดอาการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์หลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังหมดสติขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวอาการดังกล่าวเกิดขึ้นจากนายสุริยะมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องหลายสัปดาห์โดยตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านทั้งการติดตามปัญหาภาคเกษตรการบริหารจัดการน้ำและการลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนไม่ได้พักผ่อนอย่างไรก็ตามนายสุริยะยืนยันว่าจะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันนี้เพื่อเดินหน้าติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะคะวันนี้พบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live นะคะเชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ยศเจริญยศสายทองนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะที่สวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะที่สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz ค่ะและคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะที่สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz แล้วนอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามผ่านทาง Facebook Live นะคะในเพจของสวทชุมพรของเรานะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ค่ะว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th ค่ะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะที่จะมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นสำคัญนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยนะคะซึ่งได้รับเกียรติจากนายวิสรุตปาลคเชนท่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรที่จะมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นในวันนี้นะคะและมีประเด็นของข่าวที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเปิดลงทะเบียนประชาชนแล้วนะคะแล้วก็ร้านค้าด้วยในวันนี้เป็นวันแรกนะคะซึ่งจะใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนนี้นะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารสำหรับวันนี้ที่น่าสนใจนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับประเด็นสัมภาษณ์ของเรากันค่ะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อพบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียน ผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 4.ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเราก
1: ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะจะมีการสัมภาษณ์ค่ะในประเด็นของการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยนะคะจากนายวิศรุตปาลกเชนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรค่ะสวัสดีค่ะท่าน
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะท่านก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้ท่านช่วยสรุปนะคะในสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมาของจังหวัดชุมพรของเราหน่อยค่ะ
2: ครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับก็จังหวัดชุมพรนะครับมีสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่จังหวัดชุมพรในปี2569นะครับก็เบื้องต้นนะครับเราได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์ที่เรียกว่าเอลนิโญนะครับในปี2569นะครับส่งผลกระทบให้จังหวัดชุมพรนะครับมีสภาวะคืออากาศร้อนจัดแล้วก็ฝนตกน้อยกว่าปกตินะครับทำให้มีพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับ7อำเภอ23ตำบล245หมู่บ้านนะครับซึ่งทางจังหวัดชุมพรนะครับโดยท่านผู้การจังหวัดได้มีการประชุมนะครับคณะกรรมการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดนะครับแล้วก็ได้มีการประกาศเขตการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครบถ้วนทั้ง7อำเภอ23ตำบลครับแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการเร่งการสำรวจให้ความช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรครับซึ่งเบื้องต้นนะได้มีการสำรวจแล้วนะครับโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับเกษตรอำเภอนะครับได้สำรวจเบื้องต้นไปแล้วว่ามีพืชสวนนะครับที่เสียหายประมาณ171ไร่นะครับนอกจากนี้ก็จะมีหน่วยงานต่างๆเช่นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับที่ดำเนินการในการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่นะครับแล้วก็มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีที่ดำเนินการสูบส่งน้ำให้นะครับรวมถึงโครงการชลประทานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็แจกจ่ายน้ำในพื้นที่นะครับทั้งหมด6จุดนะครับแล้วก็มีทางมทบ44นะครับที่ร่วมดำเนินโครงการรัฐร่วมใจช่วยเหลือภัยแล้งนะครับแล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมถึงทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่ดำเนินการในการขุดลอกนะครับรวมถึงสูบส่งน้ำแล้วก็แจกจ่ายน้ำนะครับให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรก็ตอนนี้ก็คือสถานการณ์คลี่คลายแล้วครับแต่ว่าอยู่ระหว่างในการช่วงการสำรวจเพื่อได้ให้ความช่วยเหลือภาคการเกษตรนะครับเป็นหลักครับตอนนี้ครับ
1: ภัยแล้งก็ได้ผ่านไปแล้วนะคะต่อไปก็เป็นการเตรียมความพร้อมถึงการรับมืออุทกภัยนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะท่านมีการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยแล้วก็มีการเฝ้าระวังหรือว่าติดตามกับสถานการณ์ฝนตกหนักยังไงบ้างคะ
2: ก็ต้องนำเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับก็คือตอนนี้ครับทางกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับก็ได้มีข้อสั่งการนะครับในการเตรียมความพร้อมเพราะว่าทางกองนะครับได้มีการติดตามนะครับสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะครับได้มีการประกาศเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยแล้วนะครับในตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นมานะครับซึ่งจะทำให้ตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคมนะครับจะเป็นช่วงที่เป็นฝนตกนะครับก็คือของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกนะครับซึ่งจะมีฤดูฝนไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคมส่วนของภาคใต้เราเองเนี่ยก็คือจะมีฝนต่อเนื่องไปจนถึงประมาณเดือนธันวาคมครับซึ่งทางกองป้องกันและขออภัยครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับได้มีข้อสั่งการให้ทางกองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับทุกจังหวัดมีการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็มีการเตรียมในการเผชิญเหตุนะครับโดยการเตรียมความพร้อมครับก็จะเป็นการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ครับโดยจัดตั้งคณะทำงานนะครับที่เป็นคณะติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์นะครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็น้ำนะครับรวมถึงวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไปนะครับนอกจากนี้ก็มีการเรื่องการทบทวนแผนนะครับแล้วก็ปรับปรุงการจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีความสอดคล้องที่เป็นปัจจุบันนะครับเพราะว่าสภาพพื้นที่การใช้ประโยชน์พื้นที่เปลี่ยนทางน้ำเปลี่ยนนะครับดังนั้นภัยที่เกิดขึ้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั้นก็ต้องมีการทบทวนนะครับให้แผนเผชิญเหตุสอดคล้องกับสภาพบริบทปัจจุบันมากที่สุดรวมถึงมีการซักซ้อมนะครับแผนเผชิญเหตุด้วยนะครับนอกจากนี้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องมือเครื่องจักรครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในกรณีที่มีความจำเป็นต้องออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับรวมถึงการแจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตรวจสอบความมั่นคงของแหล่งน้ำสำรวจอ่างเก็บน้ำ ฝายแล้วก็ผนังกั้นน้ำหากชำรุดบกพร่องนะครับขอให้เร่งปรับปรุงนะครับรวมถึงการขุดลอกวัชพืชนะครับผักตบชวาต่างๆนะครับในแหล่งน้ำให้ดำเนินการในการขุดลอกเพื่อว่าจะได้เร่งระบายน้ำได้อย่างทันท่วงทีที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนครับโดยประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยแล้วก็ช่องทางขอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐครับส่วนกรณีที่เราเตรียมความพร้อมและป้องกันไปแล้วนะครับแต่ว่ายังเกิดสถานการณ์อยู่นะครับซึ่งคาดว่าชุมพรก็น่าจะเกิดเพราะเราเปิดเต็มทุกปีนะครับก็จะมีการดำเนินการคือการเผชิญเหตุครับโดยจะเป็นการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนะครับศูนย์ปฏิบัติศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับในการดำเนินการในทุกระดับครับแล้วก็แบ่งมอบภารกิจความรับผิดชอบนะครับให้แต่ละหน่วยงานไปดำเนินการในพื้นที่นะครับแล้วก็กำหนดช่องทางสื่อสารให้ชัดเจนนะครับรวมถึงกรณีที่มีฝนตกหนักนะครับหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะมีน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากนะครับเราก็การดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยแล้วก็มีการอพยพนะครับประชาชนมาอยู่จุดปลอดภัยนะครับซึ่งตามแผนนะครับในภาพรวมทั้งจังหวัดนะครับเราจะมีจุดเขาเรียกว่าศูนย์พักพิงหรือว่าศูนย์อพยพนะครับอยู่ทั้งหมด148แห่งนะครับรวมถึงศูนย์พักพิงร่วมใจกับในรักของจังหวัดชุมพรด้วยนะครับที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่10นะครับที่ประทานเงินนะครับพระราชทานพระราชทรัพย์นะครับมาเพื่อก่อสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจไวรักของจังหวัดชุมพรก็มี2แห่งด้วยกันก็คือที่ศูนย์พักพิงร่วมใจไวรักที่อบต.สวีนะครับและอีกที่นึงก็คือที่เทศบาลตำบลปากน้ำนะครับอำเภอเมืองนะครับก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่จะช่วยในการอพยพประชาชนมายังพื้นที่ปลอดภัยนะครับนอกจากนี้ก็คือยังมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังนะครับในกรณีที่เกิดคลื่นลมแรงในทะเลนะครับก็จะมีมาตรการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่โดยเฉพาะผู้ประกอบการเรือนะครับหรือชาวประมงไม่ให้ออกเรือไปในช่วงที่มีคลื่นลมแรงซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับรวมถึงการจัดชุดปฏิบัติการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในกรณีที่มีความเดือดร้อนนะครับในกรณีที่น้ำท่วมแล้วนะครับโดยเฉพาะเราเน้นเรื่องการดำรงชีพครับในเมื่อเราอพยพมาแล้วหรือแม้บางท่านยังอยู่ในพื้นที่นะครับน้ำท่วมไม่ถึงแต่ว่าได้ผลกระทบเราก็จะจัดสรรเรื่องถุงยังชีพนะครับไปให้ความช่วยเหลือให้เขาสามารถดำรงชีพอยู่ได้เป็นปกติสุขนะครับรวมถึงเมื่อสถานการณ์นะครับรุนแรงขึ้นนะครับเราก็จะต้องมีการดูในการหน่วยงานต่างๆมาในการเร่งระบายน้ำหรือการช่วยชีวิตของประชาชนในพื้นที่ก่อนระดับแรกนะครับแล้วก็เมื่อสถานการณ์ที่คลายขึ้นเราก็จะเร่งสำรวจความเสียหายรวมถึงการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายคือรายงานให้กับทางกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติทราบนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการข้อมูลต่อไปในระยะถัดไปครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยนะคะท่านคะแล้วมีพื้นที่ไหนในจังหวัดชุมพรนะคะที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมเป็นพิเศษบ้างคะ
2: คือต้องนำเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าของจังหวัดชุมพรเองเนี่ยเราเป็นพื้นที่ที่ถ้าพูดตรงๆคือเป็นกรณีเป็นน้ำไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยของเราที่มีความเสี่ยงจริงๆคือจะเป็นลุ่มน้ำต่างๆซึ่งในของชุมพรเราจะมีอยู่5ลุ่มน้ำด้วยกันที่มีความเสี่ยงสูงก็คือ1คือลุ่มน้ำคลองท่าตะเภานะครับ2ก็คือลุ่มน้ำคลองชุมพรนะครับ3ก็คือลุ่มน้ำคลองสวีคลองตะโกนะครับ4ก็คือลุ่มน้ำหลังสวนคลองหลังสวนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือลุ่มน้ำคลองละเมนะครับนอกจากนี้เองก็จะมีคลองอีก2คลองที่ค่อนข้างเสี่ยงก็คือจะเป็นคลองท่าแซะกับคลองลับล่อนะครับที่อยู่ที่อำเภอท่าแซะนะครับก็พื้นที่เหล่านี้ครับที่เป็นพื้นที่การเกษตรหรือบ้านประชาชนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำเหล่านี้ครับก็จะมีความเสี่ยงสูงเพราะเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความลุ่มต่ำนะครับแล้วก็พื้นที่ที่สำคัญจริงๆเลยก็คือจะเป็นของพื้นที่อำเภอหลังสวนท่าแซะแล้วก็ของอำเภอสวีครับที่ว่าอยู่ส่วนใหญ่คือจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับจะอยู่ใกล้เคียงกับลุ่มน้ำที่ผมได้นำเรียนผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็ทำให้มีความเสี่ยงที่พอเกิดฝนตกหนักนะครับหรือว่าน้ำไหลลงมานะครับก็จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันได้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ชาวชุมพรของเราจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะและท่านคะหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนะคะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันยังไงในการให้การช่วยเหลือประชาชนบ้างคะ
2: การบูรณาการร่วมกันนะครับโดยหลักๆเลยตอนนี้ก็คือเราอาศัยในภาพของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรนะครับ โดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งระดับจังหวัดเองนะครับหรือว่าแม้แต่หน่วยงานภาคีเครือข่ายนะครับทั้งองค์กรทางนุกศนมูลนิธิต่างๆนะครับรวมถึงศูนย์ป้องกันบรรเทาสาภัยเขต11สุราษฎร์ธานีนะครับโครงการชลประทานต่างๆนะครับรวมถึงหน่วยงานระดับส่วนกลางที่มาตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดก็จะอยู่ในคณะทำงานนะครับของกองในการป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดชุมพรทั้งหมดนะครับแล้วก็เราอย่างที่ผมนำเรียนไปเบื้องต้นก่อนหน้านี้ว่าเรามีแผนเผชิญเหตุอุทกภัยในแผนเผชิญเหตุอุทกภัยเราก็จะมีการแบ่งมอบภารกิจหน้าที่นะครับให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยดำเนินการตามหน้าที่ของตนเองก่อน2ก็คือการบูรณาการร่วมกันนะครับเพราะว่าในแผนเผชิญเหตุเราก็จะมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องต่างๆครับทั้งคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์บริหารจัดการอำนวยการนะครับเผชิญเหตุคณะกรรมการบรรเทาทุกข์นะครับก็จะอยู่ในตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยทั้งหมดเลยซึ่งขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดสถานการณ์ขึ้นก็คือจะมีหน่วยงานนะครับที่รับมอบหมายตามภารกิจเข้าไปทำการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ท่านผู้การจังหวัดชุมพรเองคือท่านเทียนชัยชูกิติวิบูลนะครับท่านผู้การจังหวัดชุมพรก็ได้ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการบูรณาการการให้ความช่วยเหลือนะครับรวมถึงจริงๆท่านเน้นย้ำว่าแผนดีแค่ไหนแต่สิ่งสำคัญคือถ้าเราสามารถแจ้งเตือนนะครับให้ประชาชนได้รับทราบรับฟังข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกิดภัยได้ก็จะทำให้ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้แต่ว่าถ้าเราแจ้งเตือนแล้วเตรียมความพร้อมแล้วมันยังไม่สามารถทำให้อุทกภัยนี้ไม่เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งโดยปกติมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าทำยังไงให้มันลดผลกระทบให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เร่งการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนนะครับก็ให้เร่งช่วยเหลือนะครับให้เขาสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขและปลอดภัยนะครับก็ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดสถานการณ์ขึ้นก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กองในการป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดชุมพรก็จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือนะครับประชาชนทุกท่านได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: ค่ะแต่ก่อนที่จะมีหน่วยงานเข้าการช่วยเหลือถ้าเกิดสมมุติว่ามีน้ำท่วมฉับพลันนะคะประชาชนควรจะมีการปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะท่าน
2: การปฏิบัติตัวนะครับโดยหลักๆเลยนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับประชาชนทุกท่านว่าก่อนอื่นเลยเริ่มต้นที่ตัวเราครับคือตัวเราเนี่ยโดยผมเชื่อมั่นว่าประชาชนทุกท่านเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำท่วมเป็นประจำหรือว่าน้ำท่วมซ้ำซากครับเขาก็จะทุกท่านจะมีองค์ความรู้นะครับก็คือภูมิปัญญาของทุกท่านเองที่ว่าพอเห็นแล้วว่าฝนตกมาน้ำในคลองขนาดนี้ควรจะอพยพหรือไม่ควรต้องเฝ้าระวังแค่ไหนแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือพอตัวท่านประเมินสถานการณ์เองได้แล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือการยกของขึ้นถึงที่สูงนะครับหรือการอพยพตัวท่านและบุคคลอันเป็นที่รักของท่านไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานต่างๆได้จัดไปให้นะครับก็คือศูนย์พักพิงทั้ง148แห่งที่ผมนำเรียนไปเบื้องต้นว่าก็ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามแผนเผชิญเหตุของแต่ละระดับอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ก็คือสิ่งสำคัญเลยคือช่วงนี้หรือหลายๆพื้นที่เวลาที่เกิดสถานการณ์หรือใกล้เกิดสถานการณ์จะมีสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเฟคนิวข่าวลวงข่าวที่เป็นเท็จนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับติดตามข่าวสารข้อมูลที่ออกมาจากทางราชการเท่านั้นโดยเฉพาะก็คือทางกรมอุตุนิยมวิทยาหรือแม้แต่ข่าวสารที่ออกมาผ่านทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดนะครับในฐานะเลขาของกองในการป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดชุมพรหรือประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรนะครับหรือทางช่องทางสวทหรือว่าสถานีวิทยุต่างๆนะครับที่เป็นข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพราะว่าจะทำให้ทุกท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบันครับก็จะได้สามารถบริหารจัดการหรือเตรียมความพร้อมตนเองได้ครับ
1: ค่ะแล้วการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้รับทราบนะคะสามารถแจ้งเตือนภัยผ่านทางช่องทางไหนคะหรือว่าหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ในหน่วยงานไหนบ้างคะท่าน
2: ก็กรณีนี้ผมขออนุญาตแนะนำนะครับการดำเนินการก็คือกรณีแจ้งเตือนภัยนะครับก็ถ้าในระดับจังหวัดก่อนนะครับก็คือณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเช่นล่าสุดที่มีการแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักนะครับน้ำแจ้งเตือนเรื่องน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่นะครับก็คือตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่22เป็นต้นมานะครับก็เรามีการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์เอกสารทางราชการ2มีการส่งในกลุ่มไลน์แจ้งเตือนภัยของชุมพร3ก็คือแจ้งเตือนไปยังกลุ่มไลน์ของอบต.ของอำเภอต่างๆรวมถึงภาคีเครือข่ายที่อยู่ในช่องทางของ Avision Line ผ่านทาง Facebook ผ่านทางสถานีวิทยุต่างๆนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิ่งที่สำคัญเลยที่ทำให้เข้าถึงประชาชนได้มากกว่านั้นก็คือสมาคมวิทยุสมัครเล่นก็มีส่วนสำคัญครับเพราะว่าพอเขาได้รับข้อมูลข่าวสารเขาไปถ่ายทอดต่อในชุมชนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงหรือในชุมชนต่างๆนะครับก็ทำให้ประชาชนได้รับฟังรับรู้มากขึ้นผ่านทางเสียงตามสายในหมู่บ้านนะครับก็จะทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องที่รับมาจากทางราชการนะครับนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองนะครับได้มีการพัฒนานะครับระบบการแจ้งเตือนเป็นข้อความสั้นผ่านทางมือถือที่เราเรียกว่าเซฟบอร์ดแคสต์ครับเซฟบอร์ดแคสต์นี้ก็คือจะมีการแจ้งเตือนอยู่2ระดับครับก็คือระดับที่เป็นเขาเรียกว่าlocal นะครับ alert กับ national alert นะครับแต่หลักๆเลยเราจะดูแค่เรื่อง local alert local alert ก็คือการเตือนในระดับพื้นที
1: ่
2: นะครับซึ่งจะ local alert จะมี2ส่วนด้วยกันเหมือนกันก็คือจะเป็น information alert กับ extreme alert นะครับ information alert ก็คือในกรณีที่มีการวิเคราะห์แล้วจากทางพื้นที่เองนะครับหรือการติดตามข้อมูลจากทางส่วนกลางก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็จะติดตามว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำฝนหรือฝนตกในพื้นที่มากน้อยเพียงใดนะครับโดยมาตรฐานตอนนี้ก็คือถ้าพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมในรอบ24ชั่วโมงหรือไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับเกินกว่า100มิลลิเมตรนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนเรียกว่า information alert เพื่อแจ้งเตือนพื้นที่นั้นๆให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบนะครับข้อมูลว่าควรจะมีการเตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเห็นว่าไม่ปลอดภัยขอให้อพยพครับก็จะเป็นกรณีที่เป็นการแจ้งเตือนเบื้องต้นเพื่อประเมินตนเองประเมินสถานการณ์เบื้องต้นหากสถานการณ์ฝนตกยังไม่คลี่คลายนะครับอาจจะตกถึงสะสมถึง200มิลลิเมตรหรือตั้งแต่180ขึ้นไปนะครับก็จะมีข้อความแจ้งไปอีกเป็นที่เรียกว่า extreme alert นะครับก็คือขอให้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและที่สำคัญคือขอให้อพยพออกมาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยครับก็จะทำให้สามารถช่วยเหลือชีวิตนะครับของประชาชนได้นะครับและที่สำคัญคือทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตก็จะปลอดภัยขึ้นด้วยนะครับก
1: ็
2: จะเป็นการแจ้งผ่านทางโทรศัพท์รูปไลน์ Facebook เว็บไซต์นะครับแล้วก็ผ่านทางสถานีวิทยุแล้วก็สังคมวิทยุสมัครเล่นต่างๆครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าหลายช่องทางเลยนะคะถ้า
2: ใช่ครับ
1: ใครที่ฟังอยู่ก็คลายความกังวลไปได้เลยนะคะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากถึงประชาชนทุกคนนะคะในการเตรียมตัวรับมือกับช่วงฤดูฝนนี้ค่ะ
2: ครับก็สิ่งสำคัญเลยก็ขอให้ทุกท่านนะครับเตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าจังหวัดชุมพรเองเราเป็นจังหวัดที่มีสถานการณ์สาธารณภัยนะหลักๆ ก็คืออุทกภัยคือน้ำท่วมครับกับ2ก็คือภัยแล้งนะครับเราจะมี2ภัยนี้เป็น2ภัยหลักโดยเฉพาะอุทกภัยนะครับก็ขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆนะครับที่จะทุกท่านจะได้รับนะครับผ่านทางช่องทางต่างๆอย่างที่ผมนำเรียนไปนะครับในกรณีที่ทุกท่านนะครับต้องประสบเหตุหรือว่าเผชิญสถานการณ์ที่น้ำท่วมนะครับนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับติดต่อนะครับขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่มีชื่อว่าสายด่วนนิรภัย1784นะครับก็จะสามารถได้รับการให้ความช่วยเหลือผ่านทางช่องทางนี้ได้หรือถ้าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับในช่วงที่เกิดเหตุนะครับก็ประสานไปที่หมายเลขสายด่วนก็คือ1669นะครับก็จะมีการประสานงานระดับภาคีเครือข่ายกันในระดับจังหวัดหรือระดับอำเภอนะครับเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับนอกจากนี้ก็เบอร์ทั่วไปครับอย่างเช่นเบอร์ของตำรวจสายด่วน191หรือสายด่วน1784แล้วก็169ที่ผมวันเดินไปก็สามารถดำเนินการได้นอกจากนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันอีกตัวนึงก็คือแอปพลิเคชันของไทยดิจิตอลเลิร์ดครับอยากให้ทุกท่านไปดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็จะสามารถติดตามสถานการณ์แล้วก็สามารถร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางนั้นได้ด้วยรวมถึงอีกตัวนึงก็คือแอปพ้นภัยของสภากาชาดไทยครับที่พัฒนาขึ้นมานะครับสามารถจะร้องขอนะครับรายงานสถานการณ์รวมถึงร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางแอปทั้ง2แอปนี้ได้ด้วยครับก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความตระหนักนะครับเตรียมความพร้อมตัวเองให้พร้อมในการรับมือสถานการณ์โรคภัยนะครับเชื่อมั่นว่าถ้าทุกท่านมีการเตรียมความพร้อมติดตามข่าวสารทางราชการแล้วก็มีการเตือนตนเองให้เฝ้าระวังตลอดเวลานะครับขอให้ทุกท่านตระหนักนะครับแต่อย่าตื่นตูมนะครับเราเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคเครือข่ายเราก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับขอให้ทุกท่านก็ประพฤติปฏิบัติในการเตรียมพร้อมตนเองก่อนที่หน่วยงานภาคเครือข่ายหรือหน่วยงานภาครัฐจะเข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับสิ่งที่สำคัญก็อยากจะฝากว่ามีหน่วยงานนึงที่อยู่ใกล้ๆท่านนะครับก็อยากให้ท่าน พึ่งพาใส่หรือว่าบูรณาการกับหน่วยงานนี้มากๆก็คือหน่วยงานก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านเองนะครับซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับท่านรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาขอให้ประสานงานกับหน่วยงานเหล่านี้นะครับอย่างใกล้ชิดเพราะว่าก็จะเป็นหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือได้ระดับต้นแล้วก็อยู่มีความใกล้ชิดกับประชาชนทุกท่านเป็นอย่างดีนะครับก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับจากอุทกภัยแล้วก็สารภัยต่างๆครับก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านถ้าได้รับฟังข่าวสารจากครั้งนี้ก็น่าจะมีการเตรียมพร้อมให้ปลอดภัยจากสถานการณ์สารภัยต่างๆได้ครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะนายวิศรุตปราคาเชษป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรนะคะที่ทำให้ความรู้แล้วก็การสัมภาษณ์ในประเด็นของการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับประเด็นข่าวของเรากันต่อค่ะ
3: นี่คือวิกฤตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งระบบพลังงานของโลกแหล่งผลิตน้ำมันเส้นทางขนส่งพลังงานและเสถียรภาพด้านพลังงานของหลายประเทศกำลังถูกท้าทายประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าทุกครอบครัวทุกธุรกิจและคนไทยทุกคนต้องเผชิญกับผลกระทบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้เรารู้ดีว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและหลายคนอาจกำลังกังวลว่าเราจะรับมืออย่างไรกระทรวงพลังงานและทุกหน่วยงานในสังกัดได้เตรียมมาตรการรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้แล้วเราเตรียมพร้อมเพื่อให้ประเทศและคนไทยทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงแม้เราอาจจะเปลี่ยนวิกฤตพลังงานของโลกไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีใช้พลังงานของเราได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับแอร์ที่26องศาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเมื่อประเทศเตรียมพร้อมและคนไทยทุกคนร่วมมือกันวิกฤตพลังงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวเพราะพลังเล็กๆของคนไทยทุกคนเมื่อรวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การประหยัดพลังงานวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลดการใช้พลังงานแต่คือการเพิ่มพลังให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานพลัสยกกำลัง2

วัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งครับและในวันนี้มีเรื่องที่คุณผู้ชมควรรู้ก่อนที่จะโดนมิจฉาชีพในสื่อสังคมออนไลน์หลอกทำใบอนุญาตขับรถปลอมนะครับมีเรื่องราวอย่างไรไปรับชมกันครับปัจจุบันตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอาทิ Facebook Line พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกแอบอ้างรับทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่และต่อใบขับขี่โดยที่ไม่ต้องอบรมหรือทดสอบด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งซึ่งการขอรับใบขับขี่ทุกชนิดที่ถูกต้องนั้นผู้ขอรับใบขับขี่จะต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนไม่สามารถทำใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ยกเว้นกรณีใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่สามารถมอบอำนาจได้สำหรับการต่ออายุใบขับขี่สามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ได้ทางเว็บไซต์ www.blt-e-learning.com และนำหลักฐานผ่านการอบรมมาติดต่อขอทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งด้วยตนเองโดยสามารถจองคิวมาดำเนินการด้านใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ครับดังนั้นหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับโดยหากโอนเงินและให้เอกสารสำคัญกับมิจฉาชีพก็เสี่ยงที่จะสูญเสียเงินและโดนนำข้อมูลไปก่อคดีต่างๆทั้งยังได้รับใบขับขี่ปลอมและหากนำใบขับขี่ปลอมไปใช้ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยครับและเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook กรมการขนส่งทางบกpr.dlt.news ซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการที่ถูกต้องของกรมการขนส่งทางบกเพจ Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะสำหรับรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งและเพจ Facebook กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ที่เผยแพร่ข่าวสารการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศและหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ปลอมในสื่อสังคมออนไลน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเราก
1: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นส่งท้ายค่ะสำหรับไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งเปิดลงทะเบียนให้ประชาชนแล้วก็ร้านค้าในวันนี้เป็นวันแรกนะคะและใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนนี้นะคะโดยรัฐบาลค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการรายเล็กให้รับมือกับวิกฤตค่าครองชีพนะคะผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประชาชนผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนแล้วก็ธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าด้วยนะคะซึ่งสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะจำนวน 13.18 ล้านรายนะคะที่ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ก็จะได้รับเงินเพิ่มอีกนะคะ700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจากเดิมได้อยู่แล้วนะคะในเดือนละ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนนี้นะคะอีกทั้งกระทรวงการคลังค่ะก็จะเร่งรัดให้เปิดนะคะของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะเพื่อเป็นการคัดกรองให้ผู้มีรายได้น้อยจริงๆได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างตรงเป้าหมายซึ่งสำหรับประชาชนทั่วไปค่ะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะไปจนถึง29พฤษภาคมนี้ในเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะส่วนผู้ที่เคยใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพัสค่ะต้องมีการยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการก่อนนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะโดยทางภาครัฐค่ะมีการสนับสนุนเงินร่วมในการจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองค่ะก็ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนนี้นะคะซึ่งเงื่อนไขที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนนะคะให้ต้องให้หมดภายในเดือนนั้นๆ นะคะแล้วก็ไม่สามารถสะสมไปในเดือนถัดไปได้นั่นเองส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสนะคะสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะไปจนถึง30กันยายนนี้ค่ะและร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการให้ลงทะเบียนนะคะผ่านทางสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็สมัครเป็นร้านค้าถุงเงินโดยต้องเป็นร้านค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะนะคะซึ่งสำหรับการใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าชำระเงินได้ผ่านทาง G Wallet ในแอปเป๋าตังนะคะได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนนะคะและสั่งอาหารผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะไปจนถึง30กันยายนในเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกานั่นเองค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายเล็กให้รับมือกับวิกฤตค่าครองชีพนะคะผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับทางประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ให้กับทางผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ร้านค้าชุมชนรวมไปถึงธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศเลยนะคะให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านรายนะคะไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มนะคะเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus โดยจะรับเงินเพิ่มอีก700บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งจากเดิมได้รับที่เดือนละ300บาทนะคะรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายนนี้นะคะและใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ค่ะโดยเงื่อนไขที่ต้องจ่ายเงิน 1,000 บาทในแต่ละเดือนนะคะก็ต้องจ่ายให้หมดภายในเดือนนั้นๆ นะคะและไม่สามารถเก็บวงเงินที่เหลือไปสะสมกับเงินที่ได้รับโอนในเดือนถัดไปได้นะคะและเมื่อครบกำหนดวันสิ้นสุดโครงการวันที่30กันยายนนี้นะคะเงินที่เหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่สามารถนำมาใช้ในเดือนถัดไปได้นั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันค่ะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้มด้วยนะคะ80บาทต่อคน ต่อ3เดือนค่ะค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแล้วก็ค่าน้ำประปาอีก100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนั่นเองและสุดท้ายคือเบี้ยความพิการเพิ่มเติมใน200บาทต่อเดือนนั่นเองนะคะให้ทางของคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อกำลังซื้อของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งก็เป็นกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะผู้ฟังและนอกจากนี้ค่ะทางของกระทรวงการคลังก็จะเร่งรัดนะคะให้เปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะเพื่อคัดกรองให้ผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆค่ะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อได้รับความช่วยเหลืออย่างตรงเป้าหมายนั่นเองซึ่งมาดูกันค่ะว่าคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะอย่างแรกก็คือเป็นผู้มีสัญชาติไทยค่ะมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็มีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกคืนเงินนะคะในโครงการคนละครึ่งในอดีตนะคะก็คือโครงการคนละครึ่งนะคะคนละครึ่งระยะที่2 3 4แล้วก็คนละครึ่ง plus ด้วยนะคะแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังนะคะต่อไปค่ะวิธีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะที่มีการลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมในเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์นะคะหรือว่าจะปิดการลงทะเบียนในวันสุดท้ายก็คือวันที่29พฤษภาคมนั่นเองค่ะแล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อนนะคะซึ่งประชาชนที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพัสนะคะจะต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะส่วนทางประชาชนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพัสมาก่อนนะคะจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะซึ่งเมื่อลงทะเบียนแล้วเสร็จก็จะมีการได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ SMS ภายใน3วันนะคะหลังจากทราบผลว่าได้รับสิทธิ์และให้สมัครใช้งาน G Wallet และเติมเงินเพื่อใช้จ่ายนั่นเองค่ะซึ่งการใช้จ่ายค่ะผู้ฟังภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินร่วมนะคะในการจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการที่กำหนดนะคะในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายนนี้ก็คือ4เดือนด้วยกันค่ะผู้ฟังซึ่งจะใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้นะคะซึ่งเงื่อนไขต้องจ่ายในอัตราของเดือนนั้นให้หมดภายในเดือนนั้นๆ นะคะจะไม่สะสมในเดือนถัดไปนะคะโดยวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus สำหรับร้านค้านะคะผู้ฟังร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus มาก่อนนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์เข้าร่วมได้ผ่านโครงการของแอปเป๋าตังขอไปค่ะแอปถุงเงินนะคะในได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจนถึง30กันยายนนี้เลยนะคะซึ่งร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสก็สามารถลงทะเบียนได้ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยค่ะได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึง31กรกฎาคมนี้เลยนะคะโดยจะต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็สมัครเป็นร้านค้าถุงเงินนะคะผ่านเว็บถุงเงินกรุงไทย .com และดาวน์โหลดอัปเดตนะคะเป็นถุงเงินเวอร์ชันล่าสุดตรวจสอบประเภทกิจการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะคะแล้วก็ยื่นใบสมัครให้กับทางหน่วยงานโดยนำเอกสารที่ได้รับการยืนยันแล้วนะคะมาสมัครยื่นเข้าร่วมโครงการที่จุดให้บริการที่ธนาคารกรุงไทยนะคะและจากนั้นร้านค้าก็จะได้รับผลพิจารณาผ่านทาง SMSเมื่อผ่านการเข้าร่วมโครงการแบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus ก็จะปรากฏในแอปถุงเงินนั่นเองก็กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการนะคะเพื่อรับการชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะผู้ฟังขาจะต้องเป็นร้านค้าประเภทของอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและบริการขนส่งนะคะโดยจะไม่รวมนะคะในสินค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดแล้วก็บริการในรูปแบบอื่นๆที่ต้องเป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้านะคะรวมไปถึงไม่รวมร้านนวดด้วยนะคะสปาร้านทำเล็บแล้วก็ร้านทำผมด้วยนั่นเองอีกทั้งค่ะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะก็จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินโดยการนำ AI นะคะเข้ามาในการวิเคราะห์ธุรกิจอย่างเช่นการบริหารจัดการต้นทุนการบริหารจัดการสินค้าก คงคลังนะคะแล้วก็สภาพคล่องการหมุนเวียนการวิเคราะห์ยอดขายตามช่วงเวลานั่นเองเพื่อผู้ประกอบการร้านค้าได้เรียนรู้ในทักษะใหม่ๆแล้วก็เพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อธุรกิจนะคะซึ่งก็เป็นการสนับสนุนการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีรวมไปถึงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลรายได้รายจ่ายเพื่อประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อไปได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของไทยช่วยไทย plus นะคะที่ได้เปิดลงทะเบียนให้กับประชาชนแล้วก็ร้านค้าในวันนี้เป็นวันแรกนะคะและจะมีการใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11

0: ใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทีมไทยแลนด์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปพร้อมผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ยุโรป
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ร่วมกันผลักดันการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไทยต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งลดความเสียเปรียบจากคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียที่มี FTA กับ EU แล้วพร้อมกันนี้ยังได้ขอให้คณะทูตช่วยชี้แจงผู้ประกอบการยุโรปว่าไทยมีความพร้อมเป็นฐานการลงทุนและแหล่งนำเข้าสำคัญของ EU โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและสินค้าเกษตรแปรรูปหลังจาก EU ต้องการกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งนำเข้าเดิมรวมทั้งไทยยังมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปโดยความมั่นคงทางอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกของเอเชียหรือ Heart of Asiaที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
6: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนความโปร่งใสภาครัฐตั้งเป้าเพิ่มคะแนน CPI เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่การเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD
8: นายภราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐณอาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน160หน่วยงานเข้าร่วมกว่า350คนโดยนายประดอนกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571โดยตั้งเป้าหมายให้คะแนน CPI ของไทยเพิ่มขึ้นจาก33คะแนนไปสู่ระดับใกล้เคียง40คะแนนภายในปี2570ชวิสาประทุมมารายงาน
6: โครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของรัฐบาลอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงประชาชนมากกว่า62ล้านคนทั่วประเทศสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซีย

0: เตียสามารถเข้าถึงประชาชนมากกว่า62ล้านคนทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมร้อยละ76ของจำนวนนักเรียนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังรวมถึงเด็กเล็กสตรีมีครรภ์และมารดาที่กำลังให้นมบุตรโดยรัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมขยายโครงการดังกล่าวต่อไปเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านโภชนาการและพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ในวัยเยาว์ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีซูเบียนโตเปิดตัวโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วซึ่งสามารถแจกจ่ายอาหารไปแล้วกว่า 8,300 ล้านมื้อการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเวลานี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ8ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาศรีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สุขไม่ได้อยู่ที่ความมั่งมีการทำใจให้พอดีคือยอดความสุขครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจพบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจพบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอบจ.พบประชาชนค่ะพูดคุยกับปุ้ยเสาวดีภวิมุตค่ะวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะคะเจอกันนะคะสำหรับรายการอบจ.พบประชาชนเราพูดคุยกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาโดยประมาณค่ะติดตามรับฟังรายการกันได้ผ่านทางสวทชุมพร FM 100 อสมทชุมพรค่ะ 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือจะไปติดตามรับชมกันได้ผ่านทาง Facebook Fanpage สวทชุมพรแล้วก็ที่ Facebook Fanpageองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะ0775041101และ0775114533ขอบเงินเพลงกันได้เลยนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะการติดตามข้อมูลข่าวสารการส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะคะ4ช่องทางด้วยกันค่ะผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chppao.go.th ผ่านทาง Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรผ่านทางไปรษณีย์ค่ะจากหน้าซองถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร86000และก็ผ่านทางตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะคะตู้แดงติดตั้งอยู่ที่ตึกอบจ.ชุมพรตึกหน้าหลังพระรูปร.5ค่ะและตอนนี้ที่หลายคนรอคอยกันอยู่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรนะคะไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันนะคะโปรแกรมการแข่งขันต่างๆเข้าไปติดตามได้2เพจด้วยกันค่ะผ่านทางเพจอบจ.ชุมพรนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็เพจการกีฬาเพจการกีฬาชุมพรนะคะเข้าไปติดตามกันได้ค่ะแล้วก็ไปติดตามทั้งโปรแกรมการแข่งขันนะคะผลการแข่งขันประจำวันกันได้เลยเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยปุ้ยมีโปรแกรมการแข่งขันมาบอกกันด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรอบแรกนะคะ25พฤษภาคมเอาเป็นว่าในช่วงหน้ากันแล้วกันเนาะขออภัยค่ะในช่วงนี้มาติดตามเรื่องของราคาน้ำมันกันค่ะผ่านมา1สัปดาห์แล้วราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังคงเดิมยังไงติดตามกันนะคะเป็นราคาน้ำมันประจำวันนี้เลยค่ะ25พฤษภาคม2569ค่ะที่ปตท.นะคะแก๊สโซฮอล์95ค่ะ44.90 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 37.90 บาทแก๊สโซฮอล์ E85 นะคะ33.84 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์91 44.53 บาทเบนซิน95ค่ะ54.49 บาทแก๊ส NGV นะคะ18 บาทค่ะดีเซลพรีเมียม61.25 บาทดีเซล42.20 บาทดีเซล B20 35.20 บาทค่ะซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 52.39 บาทที่บางจากนะคะแก๊สโซฮอล์95 44.90 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 37.90 บาทแก๊สโซฮอล์ E85 33.84 บาทแก๊สโซฮอล์91 44.53 บาทค่ะดีเซลพรีเมียม61.25 บาทดีเซล42.20 บาทดีเซล B20 35.20 บาทแล้วก็แก๊สโซฮอล์95พรีเมียมนะคะ54.84 บาทไปกันที่เชลค่ะแก๊สโซฮอล์95 45.40 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 38.40 บาทแก๊สโซฮอล์91 45.03 บาทนะคะเซลวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 49.84 บาทเซลฟิวเชฟดีเซล42.20 บาทค่ะแล้วก็เซลวีพาวเวอร์ดีเซล49.84 บาทที่คราเทคค่ะแก๊สโซฮอล์95 44.90 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 37.90 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์91 44.53 บาทเบนซิน95 54.81 บาทดีเซลพรีเมียม61.25 บาทดีเซล42.20 บาทค่ะแล้วก็ดีเซล B20 35.20 บาทที่ IRPC ค่ะแก๊สโซฮอล์95 44.90 สตางค์แก๊สโซฮอล์91 44.53 สตางค์และดีเซล42.20 สตางค์นะคะอีก1ปั๊มนะคะ PT ค่ะแก๊สโซฮอล์95 44.90 สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 37.90 สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์91 44.53 สตางค์ขออภัยค่ะ
เบนซิน95ค่ะ54บาท99สตางค์ค่ะดีเซลนะคะ42บาท20สตางค์แล้วก็ดีเซล B20 35บาท20สตางค์นะคะนั่นคือราคาน้ำมันประจำวันนี้ค่ะ25พฤษภาคม2569นะคะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันค่ะเอาเป็นว่าในช่วงหน้าใครที่รอกันอยู่สำหรับโปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะคะในการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569ผู้มีโปรแกรมการแข่งขันมาฝากกันด้วยไปแข่งที่ไหนอะไรยังไงมีคู่ไหนเจอกับใครบ้างนะคะติดตามรับฟังกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันครู่เดียวค่ะ

0: ครียดติบ่ต้องเครียดเป็นหยังสิบ่มีซื้อเรียกเฮาก็เอิ้นเธอว่าความหัก
1: 11:32 น.ค่ะอยู่กับปุ้ยในชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ผัดขอเงินเพลงเพิ่มเติมนะคะที่0775041101และ0775111453ยังขอเพิ่มเติมมันเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณสายจากพี่สาวหลังสวนขอเพลงคิดถึงเธอนะคะสายจากพี่เขียวค่ะขอเพลงความรักเหมือนยาหอมแล้วก็สายจากวังไผ่นะคะวิมานดินยังไงจะเปิดให้ได้รับฟังกันแล้วก็เปิดให้ฟังกันไปบ้างแล้วนะคะเอาเป็นว่าติดตามโปรแกรมการแข่งขันค่ะในช่วงนี้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลค่ะในการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรนะคะ ขออภัยค่ะวันนี้25 พฤษภาคมนะคะมีหลายสนามเลยค่ะมี2 สนามนะคะที่เราเปลี่ยนแปลงสนามการแข่งขันนะคะก็คือสนามที่หนองใหญ่นะคะแก้มลิงภูมินนะคะแล้วก็สนามกีฬากลางอำเภอหลังสวนนะคะก็เปลี่ยนสนามกันสำหรับที่โปรแกรมเดิมเนี่ยที่หนองใหญ่นะคะก็จะขยับมาแข่งขันที่มอกีฬานะคะแล้วก็ที่สนามกีฬาอำเภอหลังสวนนะคะขยับมาแข่งกันที่โรงเรียนปากน้ำหลังสวนนั่นเองนะคะมาติดตามกันดีกว่าค่ะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะวันนี้ทั้งวันค่ะเป็นการแข่งขันในประเภทเยาวชนและประชาชนค่ะเริ่มคู่แรกนะคะสาย A ช่วงเช้านี้นะคะ9 นาฬิกาที่มอกีฬาแห่งชาตินะคะทอตอม่านอมฤตเจอกับทอตอทุ่งตะไคร่ค่ะสาย B นะคะอบต.หงส์เจริญเจอกับอบต.พ้อแดงนะคะที่สนามนาศักนะคะ9 นาฬิกาค่ะในช่วงเวลา10:30 น.ที่สนามมอกีฬานะคะเป็นสาย C ค่ะอบต.วิสัยใต้เจอกับอบต.ช่องไม้แก้วค่ะสาย D นะคะอบต.ถ้ำสิงห์เจอกับอบต.ตากแดดนะคะไปเตะกันที่สนามเทศบาลท่าแซะนะคะเวลา9 นาฬิกาค่ะสาย E ค่ะอบต.ปังหวานเจอกับอบต.บ้านควรนะคะเจอกันที่สนามโรงเรียนปากน้ำหลังสวนนะคะ10:30 น.ค่ะขออภัยครับปังหวานนี่คู่แรก9 นาฬิกาค่ะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะคะที่10:30 น.นะคะที่โรงเรียนปากน้ำหลังสวนค่ะเป็นการพบกันในสาย F นะคะทอตอนาโพเจอกับอบต.นาขาค่ะที่โรงเรียนปากน้ำสนามโรงเรียนปากน้ำหลังสวนนะคะสาย G ค่ะคู่ที่7นะคะเป็นการพบกันระหว่างอบต.รับร่อเจอกับอบต.สองพี่น้องค่ะที่สนามท่าแซะนะคะเทศบาลตำบลท่าแซะ10:30 น.สาย H ค่ะอบต.ตะโกเจอกับทอต.ท่ามะพลาสนามโรงเรียนปากน้ำหลังสวนค่ะ14 นาฬิกาค่ะต่อมาสาย I นะคะทอตอนนาชะอังเจอกับอบตนากระตามที่มอกีฬาค่ะ14 นาฬิกาสาย J อบตท่าหินเจอกับอบตทุ่งหลวงที่สนามนาศักนะคะสนามอบตนาศัก10:30 น.สาย K ทอตอวังไผ่เจอกับอบตหาดพันไกลที่สนามมอกีฬาค่ะ15:30 น.สาย L เทศบาลนะทอตอวังลึกเจอกับอบต.เขาชัยราชที่สนามเทศบาลท่าแซะค่ะ14 นาฬิกาค่ะสาย M ค่ะอบต.ท่าข้ามเจอกับอบต.นาพระยาที่สนามอบต.นาศัก14 นาฬิกาค่ะสาย N นะคะคู่ที่14ค่ะทม.ท่ายางเจอกับทต.ชุมโคค่ะที่สนามเทศบาลท่าแซะ15:30 น.สาย O ค่ะอบต.บ้านอบต.คล้นเจอกับอบต.ทรัพย์อนันต์ค่ะที่สนามอบต.นาศัก15:30 น.ค่ะแล้วก็คู่สุดท้ายนะคะสาย P ค่ะอบต.ขออภัยค่ะตำบลตากแดดเจอกับอบต.พระรักค่ะที่สนามโรงเรียนปากน้ำหลังสวนค่ะ15:30 น.นะคะทั้งหมด16 คู่ด้วยกันนะคะทั้งที่สนามมอกีฬาสนามอบต.นาศักสนามเทศบาลตำบลท่าแซะนะคะสนามโรงเรียนปากน้ำหลังสวนนะคะไปชมไปเชียร์กันได้เลยค่ะ ใครที่อยากจะไปเชียร์คู่ไหนนะคะก็ติดตามแต่ละสนามแต่ละเวลากันได้เลยตอนนี้เนี่ยมีผลการแข่งขันเข้ามาแล้วบ้างแล้วนะคะใครที่ติดตามกันอยู่เนี่ยอยากจะเรียลไทม์นะคะเข้าไปติดตามได้เลยที่แฟนเพจ Facebook การกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะในส่วนของแฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเดี๋ยววันนี้ในช่วงเย็นเราจะมาสรุปนะคะการแข่งขันทุกคู่นะคะให้ได้ชมกันนะคะว่าใครเจอกับใครและผลการแข่งขันเป็นอย่างไรนะคะเอาเป็นว่าไปพักกันอีกครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายข่าวดีๆกันค่ะ

เลยค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายรายการอบจพบประชาชนประจำวันนี้กันนะคะ25 พฤษภาคม 2569ค่ะเมื่อเช้านี้น่าจะมีหลายล้านคนเลยค่ะตื่นมาตั้งแต่6โมงเช้าเลยเพื่อที่จะกดยืนยันสิทธิ์นะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะหรือบางคนเนี่ยก็ต้องรอนะเพราะว่าบางคนแค่ยืนยันนะคะเพราะว่าเป็นสมาชิกอยู่แล้วเนาะบางคนต้องลงทะเบียนนะคะสำหรับคนใหม่ที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสค่ะต้องรอ SMS 3วันนะคะสำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสมาก่อนจะถูกจัดเป็นคนใหม่ค่ะซึ่งรัฐบาลเนี่ยต้องใช้เวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนอนุมัติสิทธิ์นะคะโดยใช้เวลาประมาณ3วันจะแจ้งผลผ่าน SMS นะคะหากว่าคุณผ่านคุณสมบัตินะคะรับสิทธิ์ทันที 4,000 บาทเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่1มิถุนายนนะคะหากไม่ผ่านเงื่อนไขเนี่ยสิทธิ์จะถูกนำกลับมาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในรอบถัดไปจนถึงวันที่29 พฤษภาคม 2569หรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ค่ะคุณสมบัติสำคัญค่ะคือต้องเป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนไม่เคยถูกระงับสิทธิ์ในโครงการรัฐไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้เนี่ยใครลงทะเบียนแล้วบ้างนะคะลงทะเบียนแล้วรอ SMS เลยค่ะยืนยันให้ดีนะคะเพราะว่าการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเนี่ยเราจะไม่พลาดสิทธิ์สำคัญจากรัฐบาลนั่นเองนะคะในสำหรับคนใหม่ที่ลงทะเบียนนะใครที่ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วตั้งแต่เช้าสิทธิ์น่าจะเต็มละมึงในณเวลานี้นะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการอบจพบประชาชนในวันนี้ค่ะเจอกันปุ๊บกับปุ้ยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวลาด้วยเพลงเพราะๆนะคะสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วกว่า22ล้านรายนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานผู้อำนวยการใหญ่องค์การ

0: ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน30ล้านสิทธิ์ล่าสุดณเวลา11นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านรายจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ7ล้านสิทธิ์ประชาชนและร้านค้าใหม่ทยอยสมัครไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส
1: เช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกขณะที่ประชาชนและร้านค้ากลุ่มใหม่เดินทางมาติดต่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสอย่างต่อเนื่องมีการเปิดจุดบริการด้านหน้าและด้านในธนาคารเพื่อให้บริการประชาชนอาทิผู้ที่เปลี่ยนเบอร์มือถือและร้านค้ากลุ่มใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยทั่วไปโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ยื่นเอกสารหลังผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเปิดใช้งานแอปถุงเงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งพลัสรูปแบบ 60-40เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับร้านค้ากลุ่มเดิมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมโดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการต่อไปปฏิชานันท์เทพรัตน์ สวทนราธิวาสรายงาน
0: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มั่นใจโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40ช่วยค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวพร้อมขอให้ภาครัฐตรวจสอบควบคุมสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน
2: างสาวอรทัยจีบเจือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าขณะนี้ตนเองได้กดยืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมใช้งานวันที่1มิถุนายนนี้โดยจะนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งนี้การที่รัฐบาลขึ้นค่าครองชีพละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69เห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะมีข้อกำหนดให้ใช้หมด 1,000 บาทในแต่ละเดือนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวแต่อยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่มีโครงการ
3: ก็ช่วยได้เยอะนะได้ค่ากับข้าวอะซื้อของใช้พวกน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องใช้ตลอด
2: นางสาวอรทัยจีบเจือกล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจึงอยากให้ผู้ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ทำผิดเช่นแลกเป็นเงินสดซึ่งหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีกและมีความผิดตามกฎหมายสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ประชาชนจังหวัดกระบี่ตื่นตัวร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพมั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจได้
4: บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดสดมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่จากการพูดคุยพบว่าส่วนใหญ่คนที่ลงทะเบียนสำเร็จใช้เวลาไม่นานมักเป็นกลุ่มประชาชนที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนหน้านี้และอัปเดตข้อมูลแอปเป๋าตังไว้พร้อมแล้ว
5: ค่ะวันนี้ก็ลงเรียบร้อยแล้วค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเรียบร้อยค่ะง่ายมากค่ะก็เป็นของใช้จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็มีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็แป้งของใช้ต่างๆแล้วก็ซื้อข้าวกลางวันค่ะดีมากค่ะช่วยให้เราได้สะดวกขึ้นนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ค่ะขอบคุณนะคะที่มีโครงการดีๆนี้ให้กับประชาชนค่ะ
4: ทั้งนี้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกำหนดสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25-29 พฤษภาคม 2569เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม

0: เต็มและสามารถใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศได้ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นี้รุจิราบูรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นไม่มีนโยบายส่งข้อความชวนเพิ่มเพื่อนทางไลน์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังล่าสุดพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยจังหวะนี้สร้างเพจปลอมส่งข้อความสั้นหรือ SMS และทักแชทหลอกลวงประชาชนว่าเป็นช่องทางเปิดลงทะเบียนเพื่อจูงใจให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวรัฐบาลจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยขอเน้นย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อแนะนำในการป้องกันตนเองจากกลโกงและข่าวปลอมโดยอย่ากดลิงก์จาก SMS หรือข้อความแปลกปลอมเนื่องจากโครงการของรัฐไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้ลงทะเบียนผ่านข้อความอย่าหลงเชื่อเพจหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เป็นทางการห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดรหัสพินรหัส OTP หรือข้อมูลบัญชีธนาคารอย่าหลงเชื่อสายโทรศัพท์ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพราะหน่วยงานภาครัฐและธนาคารไม่มีนโยบายโทรศัพท์ไปขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินอย่างแน่นอนทั้งนี้หากหลงกลตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติกรรมที่ผิดปกติสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือโทรสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานในรูปแบบคลัสเตอร์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุยกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายย้ำว่าวาระเร่งด่วนของรัฐบาลคือการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายตลาดสินค้าไทยสู่ยุโรปรวมถึงให้ความมั่นใจถึงการปรับการทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาให้เกิดผลพร้อมกันนี้ยังย้ำถึงแนวทางการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานประเทศสู่ OECD และจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตจากการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำในกลุ่มอาเซียนพบว่าทุกประเทศต่างปักหมุดให้ความมั่นคงทางอาหารเป็นวาระแห่งภูมิภาคซึ่งประเด็นนี้ประเทศไทยมีศักยภาพสูงนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าในช่วงต่อจากนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมและเวทีระดับโลกหลายรายการ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยอยู่ในสปอตไลท์โลกมากขึ้นทั้งงานนิทรรศการด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วงเดือนกันยายนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศช่วงเดือนตุลาคมและงานประชุมสุดยอดสุขภาพโลกในเดือนพฤศจิกายนจึงขอให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ช่วยประชาสัมพันธ์และต่อยอดโอกาสดังกล่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคด้วยจุดแข็งด้านเสถียรภาพทางการเมืองโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับการลงทุนและภาคเอกชนที่เข้มแข็งเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานในรูปแบบทีมไทยแลนด์ความคล่องตัวในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าของเวทีโลกต้องสำเร็จอย่างแน่นอนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ร่วมกันผลักดันการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไทยต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งลดการเสียเปรียบจากคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียที่มี FTA กับ EU แล้วพร้อมกันนี้ยังได้ขอให้คณะทูตช่วยชี้แจงผู้ประกอบการยุโรปว่าไทยมีความพร้อมเป็นฐานการลงทุนและแหล่งนำเข้าสำคัญของ EU โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและสินค้าเกษตรแปรรูปหลังจาก EU ต้องกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งนำเข้าเดิมรวมทั้งไทยยังมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปด้านความมั่นคงด้านอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกของเอเชียหรือ Heart of Asia ที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเจาะตลาดยุโรปผ่านการพัฒนามาตรฐานสินค้าการจับคู่ธุรกิจการสร้างแบรนด์และการส่งเสริมการค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในทวีปยุโรปโดยย้ำให้ติดตามสถานการณ์โลกด้วยความเข้าใจจุดยืนของไทยเพื่อแสวงหาโอกาสให้กับประเทศ
3: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมโดยได้เน้นย้ำหลักการขับเคลื่อนทางการทูต4ประการคือการทูตที่มียุทธศาสตร์รวดเร็วเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงรวมทั้งต้องสื่อสารให้เข้าใจง่ายนายเสียศักดิ์ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ต่างๆเช่นสถานการณ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันที่แม้ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาจะยังไม่ชัดเจนกับไทยแต่ไทยมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าท้ายที่สุดทั้งสองประเทศต้องอยู่ร่วมกันและอาจต้องมีแนวทางปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนสถานการณ์โลกในปัจจุบันไทยต้องมองผลประโยชน์มากกว่าการตัดสินใจเลือกฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยต้องเข้าใจจุดยืนของประเทศไทยว่ากำลังขับเคลื่อนไปทิศทางใดผ่านนโยบายต่างๆที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนรวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ
4: เราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนเข้าใจว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนเราต้องขับเคลื่อนไปทางไหนเพราะเราต้องสร้างแนวรัฐคิดใหม่ให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นท่านต้องมีแนวรัฐคิดของท่านคือบางครั้งเนี่ยอยากให้ท่านได้ช่วยรายงาน intelligence ที่เขาคิดอะไรกับประเทศไทยอะไรเป็นอุปสรรคเขามองต่างๆเนี่ยเพราะเราต้องเข้าถึงให้ได้เข้าใจเขาก็คือหมายถึงการเข้าถึงผู้กำหนดนโยบายเพื่อไปเชฟจริงๆของเขารับฟังความเห็นของเขา
3: ทั้งนี้นายเสียศักดิ์ได้มอบโจทย์สำคัญให้เอกอัครทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครทูตทั่วยุโรปคิดวิเคราะห์ว่าจะสามารถเสริมสถานะและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยอย่างไรและโอกาสของประเทศไทยในความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆคืออะไรเพื่อเร่งขับเคลื่อนเพิ่มโอกาสให้กับประเทศปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: รัฐบาลเดินหน้าก้าวมาตรการชูพลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนประเทศภายใต้คอนเซปต์เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชน
7: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตและพลังปัจจุบันของประเทศโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เดินหน้ายกระดับบทบาทเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน9มาตรการยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนมุ่งสร้างระบบสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั่วประเทศโดยมีแนวทางสำคัญคือจะผลักดันให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครบทุกพื้นที่ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ยกระดับฐานข้อมูลด้วย AI ให้ทันสมัยและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพและทักษะแห่งอนาคตให้กับเยาวชนไทยนอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานให้ตรวจสอบได้พร้อมสร้างแรงจูงใจผ่านการมอบรางวัลต้นแบบแก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นรวมถึงผู้สนับสนุนการพัฒนาเด็กในทุกภาคส่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญในการร่วมออกแบบประเทศดังนั้นการยกระดับสภาเด็กและเยาวชนครั้งนี้จึงเป็นการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
6: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ขับเคลื่อนความโปร่งใสภาครัฐตั้งเป้าเพิ่มคะแนน CPI พร้อมผลักดันระบบดิจิทัลยกระดับมาตรฐานสู่ OECD
8: นายประยอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือสำนักงานปปท.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐณอาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน160หน่วยงานเข้าร่วมกว่า350คนนายพระจรกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571โดยตั้งเป้าหมายคะแนน CPI ของไทยเพิ่มขึ้นจาก33คะแนนไปสู่ระดับใกล้เคียง40คะแนนภายในปี2570ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบอนุมัติอนุญาตของภาครัฐเข้าสู่ระบบดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพิ่มความโปร่งใสและเปิดให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9: การแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากมีการกำหนดที่ชัดเจนภายใต้พรบ.อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการเข้าถึงการบริการของภาครัฐต่างๆแล้วเนี่ยการยกเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตต่างๆขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความโปร่งใสมากขึ้นทำให้หน่วยงานของภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบได้เห็นการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นการลดการใช้ดุลพินิจของหน่วยงานและการในการอนุมัติอนุญาตนั่นคือจะทำให้ลดตัวเลขของการเรียกรับสินบนได้
8: ด้านนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.กล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานประเภทกรมหรือเทียบเท่าให้มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า85คะแนนรวมทั้งส่งเสริมการให้คำปรึกษากำกับติดตามและพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางที่สำนักงานปปช.กำหนดชาววิสาประทุมมารายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมหน่วยแพทย์และผู้แสวงบุญฮัจญ์ชาวไทยที่นครมักกะซาอุดีอาระเบียเน้นย้ำดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปนครมักกะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและหน่วยแพทย์ไทยที่ร่วมกันดูแลสุขภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยมุสลิมผู้เดินทางมาแสวงบุญในพิธีฮัจญ์ประจำปี2569โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้แสวงบุญชาวไทยณทุ่งมีนาเพื่อติดตามการให้บริการและสวัสดิการต่างๆให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและคุ้มค่าตามสิทธิตลอดจนศึกษาการบริหารจัดการของผู้แสวงบุญจากประเทศต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการในปีถัดไปทั้งนี้ได้สั่งการให้ประสานงานไปยังกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของซาอุดีอาระเบียพิจารณาเปลี่ยนเต็นท์พักมีนาจากเดิมมักกะฮ์80ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันสูงและมีห้องน้ำไม่เพียงพอย้ายมายังมักกะฮ์78ซึ่งเป็นพื้นที่ราบและมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยทั้ง 7,037 คนพร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรองรับผู้แสวงบุญที่จะทยอยเดินทางเข้าสู่ทุ่งมีนาซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญโดยให้ประสานงานกับทางซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้ได้ฝากความห่วงใยถึงชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีถัดไปให้ทำการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ผ่านทางที่ว่าการอำเภอกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และติดตามข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพโดยยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมดูแลชาวมุสลิมในทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงต่อวุฒิสภากรณีช้างสีดอหูพับตายระหว่างเคลื่อนย้ายขณะนี้เร่งสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมสั่งชะลอการเคลื่อนย้ายช้างทั่วประเทศ
11: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณากระทู้ถามความคืบหน้าการสอบสวนกรณีช้างป่าสีดอหูพับเสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดขอนแก่นไปโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงจังหวัดเลยโดยนายมังกรศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ตั้งถามทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ชี้แจงระบุว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักวิชาการและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้ชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งศาลระหว่างจัดทำคู่มือการรักษาและเคลื่อนย้ายร่วมกับสัตวแพทยสภาและเตรียมอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
12: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นตอนนี้ได้ชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าตามคำสั่งศาลทั่วประเทศออกไปก่อนเพราะว่าเรากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองนั้นกำลังดำเนินการร่วมกับสัตวแพทยสภาเพื่อให้ออกมาเป็นคู่มือการปฏิบัติการรักษาและเคลื่อนย้ายช้างป่ารวมทั้งให้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าที่ให้มีความเข้าใจแผนเผชิญเหตุถ้าเราทำสำเร็จจะเป็นคู่มือการย้ายช้างซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาช้างป่าอย่างเป็นระบบทั้งการจัดพื้นที่อาศัยเพิ่มแหล่งอาหารทำแนวป้องกันพัฒนาระบบเตือนภัยและขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอย่างยั่งยืนวัฒนาตระเกตรายงาน
6: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นขีดอันตรายแล้วหลังหมดสติขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาน
13: ายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าตามที่มีการรายงานว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังหมดสติขณะปฏิบัติภารกิจในจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวโดยอาการพ้นขีดอันตรายแล้วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ทั้งนี้เนื่องจากนายสุริยะมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องหลายสัปดาห์โดยตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านและการลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อ10นาฬิกาที่ผ่านมานายสุริยะได้ออกจากโรงพยาบาลโดยได้เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทของนายราเชนศิลปะอารายะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและกรมเกษตรที่วัดป่าบ้านตาดก่อนเดินทางต่อไปยังประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวจังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามภารกิจด้านน้ำและงานมหกรรมพืชสวนโลกตามกำหนดเดิมทั้งนี้แม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงมีความกังวลต่อภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมงานสำคัญของกระทรวงจึงยืนยันเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเดิมชวนันท์มาลีรายงาน
6: ชลประทานที่12แจ้งเตือน7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรหลังน้ำเหนือไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มต่อเนื่อง
14: นายสงกรานต์ชลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่1ทับ2565โดยระบุว่าสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้มีปริมาณน้ำหลากไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่15พฤษภาคม2569เวลา6นาฬิกาพบปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,070 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.42 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งสำนักงานชลประทานที่12ได้ควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกิน 16.51 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางทั้งนี้คาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งจะทำให้พื้นที่ริมน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทลงไปจนถึงตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-1.5 เมตรอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าตลิ่งโดยสำนักงานชลประทานที่12จะบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนหากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกินกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเร่งแจ้งให้ทราบโดยเร่งด่วนต่อไปณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
15: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
16: สวัสดีครับผมพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพรบคุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
15: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
6: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายแพทย์ทีโดรสอะธานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเนื่องจากการยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกทำให้จนถึงขณะนี้พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการใหญ่ WHO ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดทั้งนี้ WHOประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่จังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกจุดศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงและความไม่มั่นคงปลอดภัยในพื้นที่
18: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ The New York Times ของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐพร้อมเข้าสู่การเจรจาอย่างจริงจังเกี่ยวกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์อิหร่านซึ่งจะรวมถึงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงและคำมั่นสัญญาที่อิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์หากทางการอิหร่านดำเนินการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยทันทีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำชับกับคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐว่าไม่ต้องรีบทำข้อตกลงกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซต่อไปแม้การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ก็ตาม
1: รัฐมนตรีต่างประเทศจาก8ชาติมุสลิมอาทิซาอุดีอาระเบียอียิปต์จอร์แดนกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตตุรกีอินโดนีเซียและปากีสถานออกแถลงการร่วมประณามนายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลจากกรณีเผยแพร่วิดีโอปรากฏให้เห็นว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวจากขบวนเรือโกลบอลซูมุสซึ่งเป็นกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซากำลังถูกกดให้นอนราบกับพื้นระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ขัดต่อพันธกรณีของอิสราเอลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทั้งนี้กองทัพอิสราเอลควบคุมตัวนักเคลื่อนไหวของขบวนเรือโกลบอลซูมุสกว่า430คนจากหลายสิบประเทศก่อนส่งตัวกลับประเทศต้นทางขณะที่นักเคลื่อนไหวบางส่วนอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ชาวอิสราเอลใช้กำลังระหว่างการควบคุมตัวอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
18: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนปล่อยยานอวกาศเฉินโจ23พร้อมลูกเรือ3คนจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ๋วชินในทะเลทรายโกบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อคืนวานนี้โดยขณะนี้ยานเข้าเทียบท่าสถานีอวกาศเทียนกงได้สำเร็จและหนึ่งในลูกเรือจะปฏิบัติภารกิจอยู่บนสถานีอวกาศดังกล่าวเป็นเวลา1ปีเพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะไร้น้ำหนักต่อร่างกายมนุษย์สำหรับเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและระบบสนับสนุนชีวิตก่อนภารกิจสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคตทั้งนี้จีนตั้งเป้าสร้างศูนย์วิจัยบนดวงจันทร์ระยะแรกภายในปี2578และเตรียมส่งนักบินอวกาศต่างชาติจากปากีสถานไปปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศเทียนกงเป็นครั้งแรกภายในสิ้นปีนี้ท่ามกลางบรรยากาศของการแข่งขันพัฒนาโครงการอวกาศระหว่างจีนและสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายของฤดูกาลท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งต้องการชัยชนะเพื่อการันตีอยู่รอดในลีกสูงสุดฤดูกาลหน้าเปิดบ้านเฉือนชนะเอฟเวอร์ตัน1-0รอดพ้นการตกชั้นได้สำเร็จแม้เวสต์แฮมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านถล่มลีดยูไนเต็ด3-0แต่ผลการแข่งขันของทัพไก่เดือยทองเพียงพอต่อการการันตีอยู่รอดแน่นอนแล้วสรุปอันดับสำคัญของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของอาร์เซนอลส่วนโควต้าแชมเปี้ยนลีกได้แก่อาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอสตันวิลล่าและลิเวอร์พูลส่วนทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรป้าลีกได้แก่บอร์นมัธและทันเดอร์แลนด์ขณะที่โควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นของไบรตันสำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้แก่เวสต์แฮมยูไนเต็ดเบอร์ลี่และวูฟแฮมตันด้านลาลิก้าสเปนนัดสุดท้ายของฤดูกาลบียาเรียลเปิดบ้านถล่มแอตเลติโกมาดริด5-1จากชัยชนะนัดนี้ทำให้เรือดำน้ำสีเหลืองมี72คะแนนจาก38นัดคว้าอันดับ3ไปครองส่วนตราหมีมี69คะแนนรั้งอันดับ4สรุปอันดับสำคัญของลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของบาร์เซโลนาส่วนโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แก่บาร์เซโลนาเรอัลมาดริดบียาเรอัลแอตเลติโกมาดริดและเรอัลเบติสด้านทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่เซลตาบีโก้และเรอัลโซซิดาดส่วนโควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นของเกตาเฟ่สำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากลาลิก้าในฤดูกาลนี้ได้แก่มายอร์กาจิโรนาและเรอัลโอเบียโดขณะที่เกาโชเซเรียอิตาลีนัดปิดฤดูกาลเอซีมิลานเปิดบ้านแพ้กายารี1-2มี70คะแนนจาก38นัดจบอันดับ5ได้ไปเล่นแค่ยูโรปาลีกสรุปอันดับสำคัญของเซเรียฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของอินเตอร์มิลานส่วนโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แก่อินเตอร์มิลานนาโปลีโรม่าและโคโมด้านทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่เอซีมิลานและยูเวนตุสส่วนโควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกเป็นของอัตแลนตาสำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากเซเรียฤดูกาลนี้ได้แก่เครโมเนเซ่เวโรนาและปิซ่าการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025-2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมการท่าเรือ FC โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะ BG ปทุมยูไนเต็ดไป1-0จากการทำประตูของลูคัสคอสตาในนาทีที่29คว้าแชมป์ไปครองและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ในรอบ16ปีหรือตั้งแต่ฤดูกาล2010ของสิงห์เจ้าท่าอีกด้วยแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ2ของรายการและมือ7ของโลกตบเอาชนะเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากจีน2เกมรวด 21-17 และ 21-15 คว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัตกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ซื่อเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วและมือ7ของโลกจากจีน0-2เกม16-21และ17-21จบรองแชมป์ขณะที่คู่ผสมพักพลธีระรัตกุลกับทัพศิรีแต้รัตนชัยคู่มือ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียซวนกับเว่ยหย่าซินจากจีน1-2เกม13-2121-15 และ10-21จบรองแชมป์เช่นเดียวกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลานบาตอประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทิมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้เฉินยู่ทันจากจีน1-2ยก6-4 3-12และเสมอกัน4-4แต่คะแนนดิบนักกีฬาจีนดีกว่าส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไป1-2ยกพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองรวมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมและที่พักในพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจนขณะที่ผู้ปกครองต่างชื่นชมว่ากีฬาจักรยานขาไถเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายสมองและสร้างวินัยให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดีและมียอดผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดรวมช่องทางทะลุ 10,000 วิวขณะที่ผลรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่เด็กชายปรินสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงกวินธาดานาชัยโชตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิษกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออีสตาฟออกแถลงการอย่างเป็นทางการจากกรณีที่ทีมชาติไทยวอล์กเอาท์ออกจากการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสตาฟเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026รอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียเนื่องจากมองว่าการตัดสินของผู้ตัดสินไม่เป็นธรรมโดยแถลงการของอีสตาฟระบุว่าในช่วงสำคัญของการแข่งขันทีมที่3ผู้ตัดสินได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้เล่นไทยกระทำฟาวล์ตามกติกาของอีสตาฟภายหลังทีมชาติไทยได้ร้องขอให้มีการตรวจสอบจังหวะดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้ตัดสินชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของระบบ Challenge Review System ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งแม้ว่าทีมผู้ตัดสินจะให้คำอธิบายและคำแนะนำหลายครั้งทีมไทยปฏิเสธที่จะทำการแข่งขันต่อและไม่กลับลงมาในสนามตามเวลาที่กำหนดตามระเบียบการแข่งขันดังนั้นตามกฎของอีสตาฟและระเบียบผู้ตัดสินจึงประกาศให้การแข่งขันถูกยกเลิกและตัดสินให้มาเลเซียเป็นฝ่ายชนะปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
22: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตร และเวลา 14:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7 ซม.และเวลา 19:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3 ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12 แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7 แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5 อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8 อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2 อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1 อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2 อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2 อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3 อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่ได้รับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28 พฤษภาคม 2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58 อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8 อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3 อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4 อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5 อัตรานิติกรจำนวน8 อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40 อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4 อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75 อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12 อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง27 พฤษภาคม 2569ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหูดโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยท่านผู้ฟังคะโรคหูดคือโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อ SPV ที่ผิวหนังหรือเยื่อบุแผลหรือรอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยฉีกขาดด้วยการสัมผัสโดยตรงจากคนที่เป็นหูดหรือสัมผัสทางอ้อมผ่านสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อเช่นสระว่ายน้ำสถานที่ออกกำลังกายราวจับต่างๆและอาจติดเชื้อที่ผิวหนังหูดที่ผิวหนังแบ่งออกเป็น2 ชนิดได้แก่1หูดบริเวณผิวหนังเช่นหูดที่ผิวหนังฝ่ามือและฝ่าเท้า2 หูดบริเวณเยื่อบุผิวหนังที่เกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศหรือเรียกว่าหูดหงอนไก่ลักษณะของหูดแบ่งเป็น5ลักษณะตามอาการได้แก่1หูดธรรมดาลักษณะเป็นตุ่มนูนแข็งผิวค่อนข้างขรุขระสีเหมือนผิวหนังหรือสีดำอาจมีเม็ดเดียวหรือหลายเม็ด 2. หูดผิวเรียบลักษณะเป็นตุ่มแบนผิวเรียบสีเหมือนผิวหนัง 3. หูดฝ่ามือฝ่าเท้าลักษณะเป็นปื้นหนาแข็งฝังอยู่ในเนื้อสีค่อนข้างเหลืองเมื่อเดินลงน้ำหนักหรือกดทับจะเจ็บ 4. หูดที่อวัยวะเพศลักษณะเป็นตุ่มนูนสูงคล้ายหงอนไก่พบบริเวณอวัยวะเพศทวารหนักและขาหนีบ5. หูดที่เป็นติ่งเนื้อแข็งยื่นจากผิวหนังลักษณะเป็นตุ่มขรุขระแต่ยาวคล้ายนิ้วมือเล็กๆมักพบบริเวณใบหน้าลำคอวิธีรักษา 1. ทายาที่มีส่วนผสมของกรดซาลิซิลิกกรดแลคติกกรดไตรคออาซิติกการทายาอาจใช้เวลารักษานานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนแต่เป็นวิธีที่ปลอดภัยไม่เจ็บตัวแต่ควรรับยาจากแพทย์หลังตรวจไม่ควรซื้อยาทาเอง 2. จี้ด้วยความเย็นจากไนโตรเจนเหลวผู้ป่วยอาจรู้สึกแสบๆเจ็บๆระหว่างถูกจี้หลังจี้แผลอาจพองเป็นตุ่มน้ำแผลจะค่อยๆยุบแห้งตกสะเก็ดและหายได้เองแต่อาจต้องจี้หลายครั้งจนกว่าจะหายขาด 3. จี้ไฟฟ้าสามารถทำลายหูดได้เด็ดขาดในครั้งเดียวหรือไม่กี่ครั้งแต่อาจมีแผลเป็นได้ 4. ผ่าตัดเอาก้อนหูดออกหากทำวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลการป้องกันโรคหูด 1. หากเป็นหูดควรรีบพบแพทย์เพื่อรีบทำการรักษาและเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อโรคสู่ผู้อื่น 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้ภูมิต้านทานแข็งแรงต่อต้านเชื้อโรคได้อยู่เสมอ 3. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นโรคหูดหงอนไก่4. ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ SPV สามารถฉีดได้ทั้งชายและหญิงจบบทความประจำวันเรื่องหูดโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
24: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
25: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและถิติมาอินกลัมอ่าน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อนัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธาน

0: ลูกป่าได้แล้วนี่
1: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่
0: เอ้าเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
2: ตลาดอ่าวไทย
3: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.5

75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับมาเจอกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับวันนี้ก็สวัสดีแล้วก็ทักทายท่านผู้ฟังด้วยแล้วก็น้องหงด้วยนะครับ
1: สวัสดีพี่หนุ่มด้วยค่ะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะคะอีกแป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะ
0: ครับก็หยุดเสาร์อาทิตย์กันนะครับก็มีข่าวดีนะน้องหงนะวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเรื่องของประเทศฝรั่งเศสนะครับมอบเครื่องราชนะครับให้แก่เจ้าฟ้าหญิงวรรณวรีนะครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะเนื่องจากประธานาธิบดีฝรั่งเศสค่ะได้ถวายเครื่องอิสริยพรชั้นกรองโตฟิซิเยนะคะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ค่ะโดยเพจ Facebook นะคะ Her Royal Highness Princess สิริวัณวรีนารีรัตน์นะคะได้เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความค่ะว่านายเอมานูเอลมาครองนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยพรชั้นกรองตอฟิซิเยนะคะของอิสริยพรตระกูลเลเชียงดอเนอร์ค่ะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานะคะเมื่อวันที่26มกราคม2569ค่ะโดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะได้ซาบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตของฝรั่งเศสในประเทศไทยค่ะรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟนนะคะระหว่างทั้ง2ประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสนะคะในปี2568และ170ปีค่ะของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569ค่ะซึ่งเครื่องอิสริยพรเลเชียงดอเนอร์นะคะมีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยพรเลเชียงดอเนอร์นะคะคือเกียรติยศและปิติภูมิค่ะถือเป็นเครื่องราชอิสริยพรนะคะประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสนะคะซึ่งได้รับสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตนะคะเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802นะคะเพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนที่มีความสำคัญและก็ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในสาขาต่างๆโดยในปัจจุบันนะคะได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยพรให้ครอบคลุมถึงชาวต่างชาตินะคะที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสนะคะอย่างเช่นงานด้านการอนุรักษ์แล้วก็การส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นต้นค่ะ
0: ก็ความสัมพันธ์นะครับระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสนะครับมีกันมาอย่างยาวนานเลยนะครับท่านผู้ฟังครับน้องขงนะครับนี่340ปีนี่ย้อนไปเลยนะครับ น่าจะสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเลยนะครับก็ช่วงนั้นก็จะมีเรื่องของการค้าขายนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานนะครับไม่ว่าความสัมพันธ์ทางด้านการทูตนี่ก็จะอยู่ประมาณ170กว่าปีนะครับก็ถือว่ายาวนานกันเหมือนกันนะครับระหว่างความสัมพันธ์ของรัฐบาลไทยกับประเทศฝรั่งเศสนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปเยือนประเทศฝรั่งเศสนะครับก็มีการพบปะแล้วก็พูดจาเรื่องของการที่จะดึงนักลงทุนนะครับฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยนะครับเอาละครับเมื่อเช้านี้น้องหงครับเป
1: ็
0: นยังไงบ้างครับเรื่องราวของการลงทะเบียนคนละครึ่ง
1: เชื่อว่า
0: ไม่ใช่คนละครึ่ง
1: หลายท่านน่าจะมีหลายท่านน่าจะมีประสบการณ์ร่วมก็คือตื่นมานะคะเพื่อที่จะรอให้หกโมงแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะซึ่งจากการสอบถามพี่หนุ่มก็คือลงได้อย่างรวดเร็วง่ายดายเลยใช่ไหมคะแต่ว่าบางท่านนะคะพี่หนุ่มอาจจะประสบภัยเรื่องของอินเทอร์เน็ตไม่แรงเนาะก็อาจจะต้องแบบกดกันหลายๆครั้งย้ำกันหลายๆครั้งนะคะซึ่งก็สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะลงทะเบียนเมื่อเช้านี้เป็นยังไงบ้างพี่หนุ่ม
0: ครับก็ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับท่านผู้ฟังพอพี่หนุ่มในวันนี้ก็เข้าเวรตอนหัวรุ่งด้วยนะครับตื่นขึ้นมาที่สี่ครึ่งนะครับก็รอคอยนะครับรอคอยหกนาฬิกาอย่างใจจดใจจ่อนะครับพอห้าโมงห้าสิบเก้านาทีนะครับท่านผู้ฟังเนี่ยพี่หนุ่มก็กดที่จะ กลัวไม่ทันเปิดแอปตั้งไว้เลย
1: เร็วไป1วินาที
0: ใช่แล้วก็ดูแบนเนอร์ไปด้วยนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับพอเห็นแบนเนอร์นี่โชคดีนะท่านผู้ฟังครับพี่หนุ่มนี่มีแอปเป๋าตังติดเครื่องไว้ตลอดนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าเอาไว้เสี่ยงโชคนะครับทุกวันที่1ถึงวันที่16นะครับซึ่งก็เป็นการลงทุนนิดหน่อยนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ก็คืออัปเดตแอปอยู่เสมออยู่แล้วใช่มั้ยคะ
0: แอปอยู่เสมอนะครับก็เลยไม่มีปัญหานะครับเรื่องของการอัปโหลดนะครับหลายคนนี่ปรากฏว่าที่เจอนะครับเจอปรากฏว่าลืมรหัสผ่านบ้างนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้แอปเป๋าตังมาเป็นเวลานานนะครับพอหมดคนละครึ่งนะครับก็ไม่ได้เข้าไปใช้นะครับก็ทำให้ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนใหม่บางคนอายุเปลี่ยนปรากฏว่าม่านตาก็เปลี่ยนไปด้วยสแกนม่านตาหลายรอบกว่าจะผ่านกันนะครับ
1: เมื่อเช้านี้ค่ะพี่หนุ่ม25พฤษภาคมนะคะก็ถือว่าเป็นวันแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็คือเริ่มกันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาเลยโดยครั้งนี้นะคะก็เป็นการจำกัดสิทธิ์นะคะรวม30ล้านสิทธิ์ค่ะก็เป็นการช่วยลดนะคะภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านมาตรการที่รัฐเนี่ยจะออกให้ 60% นะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยจ่ายเอง 40% ค่ะโดยคนที่ลงทะเบียนสำเร็จนะคะอย่างเช่นพวกเราลงทะเบียนสำเร็จนะคะก็จะมีข้อความขึ้นมาค่ะว่าคุณได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะในวันที่1มิถุนายน2569นะคะส่วนถ้าบางท่านนะคะที่กดรับสิทธิ์แล้วหน้าจอขึ้นแสดงผลมาว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนนะคะระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป๋าตังหรือ SMS ภายใน3วันอันนี้นะคะก็คือหมายถึงกลุ่มประชาชนบางกลุ่มที่อาจจะไม่เคยเข้าร่วมนะคะโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบที่แล้วแล้วเป็นการเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่นั่นเองนะคะระบบก็เลยจะมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนนะคะว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่โครงการกำหนดหรือไม่แต่ว่าไม่ต้องตกใจเพราะว่าเมื่อเราลงทะเบียนแล้วเนี่ยระบบได้ล็อกสิทธิ์ไว้ให้เราแล้วนะคะแค่ต้องรอการตรวจสอบคุณสมบัติอีกสักภายใน3วันเนาะถ้าตรวจสอบแล้วว่าเรามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนก็จะมี SMS นะคะไปแจ้งนะคะว่าเราได้รับสิทธิ์แล้วเช่นเดียวกันนะคะภายใน3วันก็อาจจะเป็นการแจ้งเตือนผ่านแอปเป๋าตังหรืออาจจะเป็น SMS นะคะโดยคุณสมบัติที่โครงการกำหนดนะคะก็คือ1ค่ะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะคะ2ค่ะมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวันที่ลงทะเบียนนะคะและ3คือมีบัตรประจำตัวประชาชน4ก็คือไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์นะคะหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐก็คือโครงการคนละครึ่งนะคะในช่วงเฟสที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทั้งระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ระยะที่4คนละครึ่งระยะที่5แล้วก็คนละครึ่ง plus นะคะแล้วก็ประเด็นเลยข้อที่5ก็คือเราเนี่ยไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือถ้ามีบัตรคนจนก็จะไม่สามารถมาลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้นะคะเพราะฉะนั้นรอนิดนึงสำหรับท่านใดที่ขึ้นว่ายังรอผลการลงทะเบียนนะคะก็ถ้าเรามีคุณสมบัติครบถ้วนก็จะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันเพราะเราลงทะเบียนล็อกสิทธิ์ไว้แล้วนะคะโดยล่าสุดนะคะพี่หนุ่มเขาบอกว่าในช่วง 10:30 นาทีช่วงที่ผ่านมานะจำนวนสิทธิ์เนี่ยคงเหลือนะ 8,391,346 สิทธิ์นะคะแล้วก็จากข้อมูลที่หงทราบมาก็คือว่าในช่วง23นาทีแรกคือ6โมง23นาทีอ่ะพี่หนุ่มมีคนลงทะเบียนไป10ล้านสิทธิ
0: ์10ล้านสิทธิ์
1: 10ล้านนะ
0: ก็ถือว่าเยอะมาก
1: ตื่นตัวมากๆประชาชนตื่นตัวมาก
0: ระบบบางทีก็อาจจะบางคนก็อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับเมื่อเช้าพี่หนุ่มก็ลงทะเบียนได้ถือว่าเร็วนะครับ2ถึง3วินาทีนะครับก็สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ในการที่จะเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เลยนะ
1: ค่ะเพราะเนื่องจากว่าพี่หนุ่มอาจจะเคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสแล้วด้วยแล้วก็อินเทอร์เน็ตพี่หนุ่มแรงเนาะก็เลยปุ๊บเดียวได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่ต้องย้ำกันเลยพี่หนุ่มก็คือเรื่องของมิจฉาชีพนะคะเพราะว่ามาในช่วงมาทุกช่วงเลยเนาะมิจฉาชีพเนี่ยในช่วงของลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีมิจฉาชีพค่ะส่ง SMS หรือว่าทักแชทไลน์นะคะหลอกให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสโดยขอแอดไลน์ส่วนตัวนะคะแล้วก็ให้หรือส่ง SMS มาให้กดลิงก์ปลอมแล้วก็เร่งให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลอ้างว่าสิทธิ์ใกล้เต็มนะคะเพื่อสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ เรานำเอาข้อมูลส่วนตัวเราเนี่ยอาจจะไปใช้ไปในการเปิดบัญชีม้าหรือว่าทำสิ่งที่ผิดกฎหมายต่างๆมันต้องระมัดระวังก็ต้องย้ำเลยว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังค์เท่านั้นนะคะไม่มีการมีการ SMS มาแจ้งว่าให้ลงทาง SMS ไม่ได้ทาง LINE ก็ไม่ได้นะคะทางแอปอย่างเดียวนะคะ SMS เนี่ยจะได้ก็คือจะแจ้งว่าผลคุณได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะจากการลงทะเบียนอันนั้นคือในกรณีคนที่ลงทะเบียนใหม่เนาะแต่ว่าการลงทะเบียนคือทางแอปเท่านั้นนะคะ
0: ครับก็ต้องผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าส่งลิงก์นะครับส่ง SMS มานะครับก็ขอให้มั่นใจได้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับที่จะส่งมานะครับก็อย่าไปกรอกข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ในส่วนของแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้ด้วยนะครับซึ่งจะให้กับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเริ่มใช้สิทธิ์15มิถุนายนนี้นะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยว่านะครับรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเดินหน้าขยายมาตรการนะครับไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60 40นะครับสู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารและก็เครื่องดื่มนะครับพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะครับสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน Delivery ได้ง่ายขึ้นนะครับก็สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลนะครับและก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงนะครับประชาชนก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์นะครับผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะครับจนถึงวันที่30กันยายนนะครับก็เริ่มใช้กันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานะครับโดยร้านที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับก็สามารถเข้าร่วมนะครับผ่านแพลตฟอร์มนะครับฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับสำหรับร้านค้านะครับทั้งนี้นะครับร้านค้าก็จะสามารถดำเนินการนะครับผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับโดยต้องดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับจากนั้นก็กดแบนเนอร์นะครับโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับบนแอปถุงเงินนะครับเพื่อยอมรับและก็ตกลงและก็เงื่อนไขนะครับและก็เลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับที่ต้องการเข้าร่วมนะครับเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวร้านค้าก็จะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารแล้วก็เครื่องดื่มจากประชาชนนะครับผ่านระบบ Delivery ได้นะครับโดยแพลตฟอร์มจะจัดไรเดอร์นะครับเข้ารับสินค้าแล้วก็จัดส่งถึงผู้บริโภคตามปกตินะครับขณะที่ร้านค้าสามารถจะตรวจสอบประวัติการรับเงินนะครับได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับนี่ก็มาช่วยอีกแรงหนึ่งด้วยนะครับสำหรับท่านที่อาจจะสั่งอาหารนะครับทางฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับในหลายๆแพลตฟอร์มด้วยกันนะครับ
1: ก็เรียกว่าสะดวกนะพี่หนุ่มนะบางครั้งเรารู้สึกว่าฝนตกนู่นนั่นนี่แล้วเราไม่อยากออกไปซื้อของก็ถ้ามีไทยช่วยไทยพลัสอยู่ในฟู้ดเดลิเวอรี่ก็สามารถที่จะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะก็แต่ต้องรอนิดนึงเนาะวันที่15มิถุนายนนะคะ
0: ครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60 40นะครับของเราออก40เปอร์เซ็นต์นะครับรัฐก็ออกให้ 60%
1: มีประเด็นคำถามด้วยว่าเหมือนรัฐเนี่ยเขาจะออกให้วันละ200บาทใช่ไหมคะแล้วก็เดือนละ 1,000 บาทแล้วเราเป็นประชาชนเนี่ยควรจะเติมเงินวันละเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่า 40% นะคะก็มีการคำนวณออกมาเรียบร้อยนะคะพี่หนุ่มก็คือตัวเลขเน
0: ี่
1: ย
0: คำนวณเร
1: ีย
0: บร
1: ้
0: อยแล้ว
1: คือ
0: การใช้จ่ายตอนนี้รอวันที่หนึ่งอย่างเดียว
1: ใช่ทุกคนจะได้วางแผนว่าเราจะใช้ได้วันละเท่าไหร่เพราะว่ารอบนี้ต้องบอกก่อนว่าจะเป็นการใช้แบบให้หมดภายใน1เดือนนะจะไม่มีการทบยอดไปในเดือนถัดไปถ้าใช้ไม่หมดก็คือตัดสิทธิ์เลยใช่ไหมคะก็คือรัฐจะออกให้วันละ200บาทนะคะประชาชนเนี่ยสามารถเติมเงินเข้าไปได้เนี่ย 133.33 บาทนะคะ133บาท33สตางค์นะคะพี่หนุ่มคือมันอาจจะเป็นเศษอยู่นิดนึงแต่ก็โดยคร่าวๆตีตัวเลขรวมๆแล้วคือเราอ่ะใช้จ่ายได้ประมาณวันละ333บาท .33นั่นเอง33สตางค
0: ์ครับก็เติมไป134บาทไปเลยก็ได้นะครับ
1: ใช่เพื่อความสะดวก
0: จะได้เป็นตัวเลขกลมๆนะครับก็เติมไปเลยนะครับ
1: แล้วเดือนนึงก็ประมาณ666บาท.66 ก็คือ667บาทไปเลย
0: 667บาทนะครับ667บาทไปเลยนะครับเผื่ออาจจะซื้อของเกินก็จะได้มีเงินเข้าไปนะครับแต่อันนี้ก็เป็นในการที่จะมาช่วยนะครับก็สามารถที่จะวางแผนนะครับต้องหงคำนวณไหมเรียบร้อยนะครับเดือนนึงเติมไป667บาทนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ใช้จ่ายวันละ134บาท
1: นะประมาณ134นี่คือของเราแต่รัฐออกให้อีก200เป็น300กว่าบาท
0: เป็น3เอาเป็น300กว่าบาทนะครับนี่วันนึงก็เป็น300กว่าบาทนะครับที่เราสามารถที่จะใช้จ่ายได้นะครับครับก็วางแผนการซื้อของนะครับในการที่จะใช้เงินโครงการไทยช่วยไทยพลัดกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับพักสักครู่นะครับมีบทเพลงเพราะจากทางบ้านที่ขอกันเข้ามานะครับพี่ดาจากอำเภอหัวไซนะครับขอเพลงนายร้อยหน้าลิฟต์นะครับของเอกพลมนตรการนะครับแล้วก็โชคดีครับแฟนนะครับของสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับขอกันเข้ามาจากจังหวัดชุมพรนะครับพักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: ลูกเขยข้ามันต้องมียศมีเครื่องแบบลูกเขยข้ามันต้องมียศ

0: แวะมาเยี่ยมเราได้ที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official แล้วอย่าลืม
1: พี่น้องเฮ้อรายการตลอดอ่าวไทยโอกาสไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุงส่ง FM 97 MHz สวทชุมพร FM 100 MHz สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

0: ลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็บทเพลงเพราะๆนะครับที่ท่านผู้ฟังนะครับขอเข้ามาจากทางบ้านนะครับก็2เบอร์2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000นะครับแล้วก็0864769383นะครับโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาทักทายโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับหรือว่าท่านผู้ฟังก็อยากจะเห็นหน้าเห็นตานะครับผู้ดำเนินรายการทั้ง2คนนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับทาง Facebook ไลฟ์ของสวทชนครศรีธรรมราชนะครับก็มาดูหน้าดูตากันได้นะครับเรา2คนก็ไลฟ์สดด้วยแล้วก็ให้ดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับผ่านช่องทาง Facebook ไลฟ์แล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยนะครับนี่เข้าไปดูย้อนหลังใน YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าสวทชจุดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะมีรายการต่างๆของสวทชนครศรีธรรมราชขึ้นให้ท่านได้ติดตามให้ท่านได้รับฟังกันนะครับก็มาดูในเรื่องของการประชุมกันบ้างครับน้องเพลครับในการประชุมเอเปกนะครับนี่ท่านสุภจีนะครับก็เผยผลการประชุมเอเปกนะครับในส่วนของการเดินหน้าการทูตนะครับเศรษฐกิจเชิงรุกนะครับผลักดันนะครับสินค้าพรีเมียมนะครับเจาะตลาดออนไลน์ประเทศจีนนะครับนี่เราจะเจาะตลาดออนไลน์ประเทศจีนนะครับหลังจากที่เราเป็นคนซื้อมานานนะครับนานเหลือเกินนะครับสินค้าจากประเทศจีนนะครับแล้วก็ในส่วนของข้าวด้วยนะครับที่จะส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์นะครับ
1: ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้เผยผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกนะคะเอเปก Minister Responsible for Trade Meeting หรือว่า MRT 2026นะคะระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคม2569นะคะณสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะโดยไทยนะคะก็ได้เสนอความร่วมมือทางเรื่องของการปรับปรุงกฎระเบียบแล้วก็การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจนะคะรวมถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยไทยเราก็พร้อมนะคะบทในการแสดงบทบาทสำคัญในด้านของความมั่นคงทางอาหารเกษตรมูลค่าสูงแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนะคะรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็นวัตกรรมสมัยใหม่ค่ะโดยในช่วงการประชุมนี้และการประชุมเอเปกนี้นะคะนางสุจีก็ได้ใช้โอกาสนี้ค่ะได้หารือ2ฝ่ายกับผู้แทนจากสมาชิกเอเปกที่สำคัญนะคะรวมถึงแจ้งความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาหรือว่า Agreement on Reciprocal Trade หรือ ART นะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความชัดเจนค่ะให้กับภาคเอกชนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับออสเตรเลียแล้วก็ต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเกษตรมูลค่าสูงพลังงานสะอาดการค้าดิจิทัลแล้วก็อุตสาหกรรมอนาคตนะคะโดยท่านก็ได้หารือทวิภาคีหรือว่าหารือ2ฝ่ายนะคะกับบุคคลสำคัญหลายท่านเลยนะคะอย่างเช่นรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะก็ได้พูดคุยเรื่องของยกระดับการยกระดับสินค้าไทยนะคะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นสินค้าพรีเมียมนะคะเพื่อที่จะส่งออกไปยังตลาดจีนค่ะโดยกลุ่มของสินค้าที่จะเริ่มนำร่องนะคะจะเป็นสินค้าประเภท functional food หรือว่าเป็นอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะคะรวมถึงผลไม้ด้วยก็จะเป็นการขยายไปยังตลาดโลกด้วยนะคะก็เป็นการส่งเสริมช่องทางการค้าขายให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทยนะคะผ่านระบบที่เรียกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ของจีนหรือว่าไทย National Pavilion นะคะก็จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยนะคะได้เข้าถึงตลาดจีนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นำเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นพรีเมียมหรือว่าสินค้าคุณภาพเหล่านี้เนี่ยส่งออกไปยังจีนมากขึ้นนอกจากนี้นะคะท่านสุภจียังได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกระทรวงความยั่งยืนนะคะและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ด้วยค่ะถึงความร่วมมือนะคะด้านความมั่นคงทางอาหารและการเข้าร่วมความตกลงพหุภาคีขยายการส่งออกข้าวแล้วก็สินค้าเกษตรนะคะก็เป็นการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันค่ะโดยกระทรวงพาณิชย์ค่ะจะติดตามผลการหารืออย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้ผลจากเวที APEC MRT 2026นี้นะคะสามารถที่จะต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยผู้ประกอบการและก็ประชาชนคนไทยทุกคนค่ะ
0: ครับก็เป็นการส่งเสริมนะครับในส่วนของสินค้าเกษตรของไทยนะครับไปยังตลาด ในประเทศสิงคโปร์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความมั่นคงทางอาหารนะครับก็คือข้าวนะครับที่จะส่งไปยังประเทศสิงคโปร์นะครับนอกจากว่าข้าวแล้วนะครับก็ยังมีทั้งความร่วมมือนะครับไปยังสินค้าบริโภคครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข่ไก่นะครับเนื้อสัตว์แล้วก็สินค้าเกษตรแล้วก็ที่สำคัญนะครับทั้งสินค้าอาหารกระป๋องแล้วก็วัตถุดิบทางทะเลนะครับที่จะส่งไปยังประเทศสิงคโปร์นะครับก็ถือเป็นการที่จะเป็นอีกหนึ่งตลาดนะครับที่จะให้พี่น้องเกษตรกรไทยนะครับได้มีช่องทางในการที่จะจำหน่ายสินค้าเกษตรนะครับเพราะว่าเมืองไทยนี่เป็นเมืองเกษตรจริงๆนะครับท่านผู้ฟังครับเรามีทั้งทะเลนะครับที่มีทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับอ่าวไทยนี่สมบูรณ์มากเลยทีเดียวนะครับมีปลาทะเลที่สามารถที่จะจับมาแล้วก็ขายไปยังต่างประเทศได้นะครับแล้วก็เรื่องของข้าวด้วยนะครับนอกจากข้าวแล้วก็เรายังมีเรื่องของผลไม้ต่างๆนะครับที่สามารถที่จะส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะสินค้าหลากหลายชนิดนะครับนี่ก็อยากจะให้ส่งไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับหรือว่ามะพร้าวน้ำหอมนะครับมังคุดละมุดลำไยด้วยนะครับนี่หลายๆสิ่งทีเดียวนะครับอยากจะให้ขายไปยังต่างประเทศนะครับดีไม่ดีนะครับเราอาจจะมีมังคุดคัดกระป๋องนะครับนี่ส่งไปสิงคโปร์นะครับนี่ว่าไปนะครับ
1: ซื้อก่อนคนแรกเลยเพราะผมชอบอยากกิน นะคะซึ่งการประชุมเอเปกนะคะพี่หนุ่มก็คือความเป็นการประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะในภูมิภาคเอเชียแล้วก็แปซิฟิก2ภูมิภาคนะคะแล้วก็จะมีสมาชิกด้วยกัน21เขตเศรษฐกิจด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านสุภิก็ย้ํนะคะว่าการเข้าร่วมประชุมเอเปกครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การประชุมแต่มันคือเวทีที่จะใช้ในการผลักดันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยนะคะแล้วก็เป็นเวทีที่จะช่วยในการรักษาไปเจรจารักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าเดิมเปิดประตูคู่ค้าใหม่นะคะเปิดประตูแล้วก็เรื่องของการลงทุนการขยายสินค้าและบริการของไทยไปยังประเทศในเรียกว่าที่เป็นสมาชิกของเอเปกด้วยนะคะเพราะงั้นเป็นเวทีที่สำคัญค่ะ
0: ครับก็เป็นเวทีสำคัญนะครับเดี๋ยวครับช่วงนี้น้องหงพักสักครู่นะครับมีบทเพลงเอาพระรถจากทางบ้านนะครับหนุ่มใต้พ่ายรักนะครับของคุณเอกชัยศรีวิชัยนะครับแล้วก็เพลงน้ำลงนกร้องนะครับอันนี้คุณสมบัติขอกันเข้ามานะครับพักสักครู่นะครับฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ
1: ค่ะ

ยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: ับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับไปดูเรื่องของกรมควบคุมโรคกันบ้างนะครับเรื่องของไวรัสอีโบลานะครับที่หลายคนก็กำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์กันอยู่นะครับในส่วนของกรมควบคุมโรคนะครับก็เตรียมหารือนะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับในการที่จะป้องกันโรคติดต่อนะครับเชื้อไวรัสอีโบลานะครับจากพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนของประเทศไทยนะครับที่มีการพบผู้ป่วยนะครับนี่เป็นผู้ป่วยโควิดนะครับ19นะครับสายพันธุ์ NB นะครับ .1.8.1 นะครับก็ยังไม่มีการกระจายที่รุนแรงนะครับ
1: ค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียนะคะอีโบลาไวรัสในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดานะคะเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศนะคะเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569ค่ะโดยปัจจุบันนะคะยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายารักษาโรคที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการและสถานการณ์การระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะคะโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะคะก็เป็นโรคติดเชื้อไวรัสรุนแรงกลุ่มไข้เลือดออกจากไวรัสนะคะเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนค่ะโดยมีค้างคาวผลไม้เป็นแหล่งรังโรคนะคะแล้วก็สามารถจะแพร่จากคนสู่คนได้ก็แจ้งเตือนประชาชนนะคะที่มีแผนเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดานะคะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเดินทางกลับประเทศไทยแล้วนะคะมีอาการไข้สูงเฉียบพลันนะคะปวดหัวรุนแรงภายใน3สัปดาห์หรือว่า21วันให้รีบพบแพทย์ทันทีนะคะสำหรับวิธีป้องกันนะคะก็ให้ล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการสัมผัสค้างคาวผลไม้ลิงแล้วก็สารคัดหลั่งจากผู้ป่วยนะคะโดยกรมควบคุมโรคค่ะก็เตรียมหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศนะคะเพื่อจะกำหนดแนวทางการเดินทางการแยกกักกันนะคะแล้วก็คุมไว้สังเกตผู้เดินทางสำหรับผู้เดินทางจากประเทศพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะคะแต่ก็เน้นย้ำค่ะว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีระบบเฝ้าระวังแล้วก็มาตรการรองรับอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19ในประเทศไทยนะคะพบว่าเป็นสายพันธุ์ NB นะคะ .1.8.1 ค่ะข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรค DDS นะคะณวันที่23พฤษภาคม2569ค่ะก็พบว่าผู้ป่วยโควิด-19 นะคะมียอดสะสม 3,642 รายนะคะเสียชีวิต1รายยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดการกระจายของโรคอย่างรวดเร็วหรือโรครุนแรงมากขึ้นนะคะก็เน้นย้ำประชาชนค่ะให้เฝ้าระวังนะคะสังเกตอาการของตนเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กแล้วก็กลุ่มเสี่ยง608นะคะก็จะมีผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนั่นเองนะคะซึ่งหากผู้ป่วยนะคะอาจเรียกว่าถึงขั้นรุนแรงเนี่ยอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นนะคะหากจำเป็นก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวนะคะหรืออาจจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหมู่มากหรือว่าผู้คนแออัดนะคะก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็หากมีอาการป่วยก็ให้รีบพบแพทย์ทันทีค่ะก็ระวังกันนะคะพี่หนุ่มคะ
0: ก็ต้องระวังกันนะครับก็อย่าลืมนะครับไปยังพื้นที่ที่มีบุคคลแออัดนะครับก็ต้องเรื่องของหน้ากากอนามัยก็ต้องใส่กันเอาไว้นะครับในการที่จะป้องกันแล้วก็กลับจากข้างนอกมานะครับกลับมาถึงบ้านก็ต้องล้างมือกับสบู่นะครับให้สะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ก่อนจะรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเสื้อผ้าด้วยนะครับหลังจากที่กลับมาแล้วก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีนะครับเพื่อที่จะนำไปซักเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับสำหรับบุคคลเปราะบางนะครับเด็กแล้วก็คนแก่ที่อยู่กับเรานะครับก็ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยกันนะครับมาดูกันหน่อยครับน้องหงครับเมื่อเช้านี้นะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจกันนิดนึงนะครับเรื่องของท่านสุริยะจึงรุ่งดวงกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหมดสติจนต้องเร่งนำส่งโรงพยาบาลนะครับเพื่อทำการรักษานะครับช่วงกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับล่าสุดตอนเช้านี้นะครับนายสุริยะก็ปลอดภัยแล้วนะครับแล้วก็มีความประสงค์นะครับกลับไปปฏิบัติภารกิจต่อทันทีนะครับโดยได้ออกจากโรงพยาบาลนะครับเพื่อเดินทางไปลงพื้นที่ตามกำหนดการเดิมแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเช้า 9:30 น.นะครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าทำงานเยอะนะคะอ่อนเพลียสะสมก็เป็นอันตรายเหมือนกันก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
0: ครั ครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าทำงานให้เยอะนะครับก็ต้องดูแลกันด้วยนะครับอย่านอนดึกนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพื่อที่จะได้มีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงนะครับการไม่ป่วยนี่เป็นลาภมันประเสริฐจริงๆนะครับท่านผู้ฟังใครไม่ป่วยนี่ก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สำหรับวันนี้นะครับรายการตะวันออกไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตะวันออกไทยขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้มีเพลงที่ติดค้างท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ลากันไปด้วย2เพลงเลยนะครับสาวนครชัยศรีนะครับขอกันเข้ามาจากอำเภอสิชนนะครับแล้วก็เพลงกาละเกดนะครับของคุณพิสมัยวิไลศักดิ์นะครับขอกันเข้ามาจากคลองน้อยอำเภอปากพนังนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้พี่หนุ่มและก็น้อง
1: หงปัทรีเจิมศรีลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลพอใจการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลาง

0: นางสาวพลอยไพเรลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพักเรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความลื่นไหลมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงแรกที่มีการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาพบว่ามีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยขยายระบบเพื่อสำรองการเข้าใช้งานให้ได้กว่า700,000 รายต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า300,000 รายต่อวินาทีส่วนกรณีที่ประชาชนสแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกแล้วติดตั้งดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งทางนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่หน้าจอขึ้นกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือ SMS ภายใน3 วันตักผิดประดับสินรายงาน
1: กระทรวงการคลังสรุปรายงานผลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus วันแรกคึกคักยอดลงทะเบียนทะลุสถิติใหม่700,000 รายต่อวินาทีช่วงครึ่งชั่วโมงแรกมีผู้ลงทะเบียนแล้วถึง10 ล้านราย
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกมีผู้ลงทะเบียนแล้วถึง10ล้านรายทำสถิติใหม่ด้วยยอดผู้เข้าใช้งานสูงสุดถึง700,000 รายต่อวินาทีซึ่งสูงกว่าโครงการคนละครึ่งในอดีตกว่าเท่าตัวโดยระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังมีอาการหน่วงเพียงเล็กน้อยในช่วง6 นาทีแรกแต่ธนาคารกรุงไทยได้แก้ไขและกลับมาใช้งานได้ตามปกติทันทีพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังมีสิทธิ์คงเหลือให้ประชาชนลงทะเบียนได้อีกกว่า7 ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเนื่องจากรัฐบาลปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300 บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมมุ่งลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยตรงนอกจากนี้ยังเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1 ล้านรายพร้อมเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Food Delivery โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10 มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนเป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุอาคารสูง9 ชั้นพังถล่มในจังหวัดปัมปังกาของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย4 รายและสูญหายอีก17 รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานป้องกันอัคคีภัยเมืองแองเจเลสซิตี้ในจังหวัดปัมปังกาทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าเหตุอาคารสูง9 ชั้นซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่เมืองแองเจเลสซิตี้เมื่อช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น4 รายและสูญหายอีก17 รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนายวินส์ดิซอนปลัดกระทรวงโยธาธิการและทางหลวงของฟิลิปปินส์ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไปแม้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เกิดเหตุยังเต็มไปด้วยอันตรายน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

คลื่อนสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ณะนี้คุณกำลังรับฟังสวทชุมพร FM 100 MHz เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรครับ
1: สวทชุมพรคลื่นแห่งความรู้พื้นที่แห่งสาระถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อประชาชนติดตามทุกมุมมองอย่างสร้างสรรค์ในรายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรทางคลื่น FM 100 MHz

0: ื่องราวข่าวสารที่มีคุณค่าเพื่อชาวชุมพรบ้านเราสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพร
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ออกอากาศทางวิทยุสถานกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะ FM 100เมกะเฮิรตซ์วันนี้พบกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรค่ะดิฉันศิรินทร์ลภัทรคำทูล
2: ค่ะดิฉันจิตติมาพฤษการค่ะ
1: ค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับวันนี้นะคะรายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรซึ่งวันนี้เรามีประเด็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและโครงการของสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งจะจัดในเดือนมิถุนายน2569นี้ค่ะ
2: ค่ะต้องขอเรียนว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมการขนส่งทางบกนะคะมีภารกิจหน้าที่ประการหนึ่งคือการกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะทั้งรถตามการขนส่งทางบกนะคะและรถตามพรบ.รถยนต์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถสาธารณะนะคะที่ให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะทุกประเภทนะคะและรวมไปถึงรถรับส่งนักเรียนนะคะ
1: ค่ะในโดยในเดือนมิถุนายนนี้นะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรได้มีการดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนถึง2โครงการเลยทีเดียวนะคะโครงการแรกก็คือโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดชุมพรนะคะประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะส่วนโครงการที่2คือโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ให้บริการขนส่งอาหารและพัสดุผ่านแอปพลิเคชันนะคะหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่า Rider Upgrade ขับดี2วัยปลอดภัยนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็จะต้องถามคุณหมิวก่อนนะคะเพราะว่าเป็นผู้ช่วยหลักในการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะสำหรับที่มาที่ไปของโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณ2569นี้นะคะ อยากจะทราบว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับโครงการแรกนะคะโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนนะคะประจำปีงบประมาณ2569นี้นะคะที่มาของโครงการนี้นะคะเนื่องจากปัจจุบันการเดินทางไปกลับของระหว่างที่พักอาศัยของสถานศึกษาและนักเรียนมีการเดินทางหลายรูปแบบค่ะอาทิเช่นผู้ปกครองมารับมาส่งนะคะการเดินทางที่ด้วยรถจักรยานยนต์นะคะการเดินทางด้วยรถสาธารณะค่ะการเดินทางของรถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียนนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเดินเท้าเป็นต้นค่ะสำหรับจังหวัดชุมพรนะคะพบว่ารถที่นำมาใช้ในการรับส่งนักเรียนนะคะมีเพิ่มมากขึ้นจากเดิมนะคะซึ่งอาจเกิดจากสภาพจราจรที่ติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนนะคะที่พักอาศัยอยู่ห่างไกลจากสถานศึกษานะคะรวมไปถึงในหมู่บ้านเดียวกันก็มีนักเรียนนะคะที่อยู่หลากหลายจำนวนนะคะรวมทั้งปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะที่ปรับสูงขึ้นนะคะในปัจจุบันค่ะจึงทำให้ผู้ปกครองหันมาใช้บริการรับส่งนักเรียนเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่เนื่องจากรถที่นำมาใช้ในปัจจุบันนะคะบางคันอาจไม่ใช่รถที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะหรือมีการดัดแปลงนะคะสภาพตัวรถทำให้รถอาจไม่มั่นคงแข็งแรงนะคะพนักงานขับรถเองก็อาจจะยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับส่งนักเรียนนะคะซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะโดยจังหวัดชุมพรนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็กรมการขนส่งทางบกโดยอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะได้ร่วมพิจารณานะคะจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนนะคะในระดับจังหวัดค่ะโดยมอบหมายให้นะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรค่ะได้จัดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดชุมพรขึ้นมาค่ะ
1: ค่ะฟังดูแล้วสำคัญแล้วก็ใกล้ตัวกับพวกเรามากๆเลยนะคะแล้ววัตถุประสงค์ของโครงการนี้คืออะไรคะ
2: ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะก็คือเพื่อให้นักเรียนนะคะที่เดินทางด้วยรถรับส่งนะคะมีความปลอดภัยในการเดินทางนะคะมีความรู้ความเข้าใจนะคะเป็นการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการรับส่งนักเรียนนะคะผู้ขับรถก็ต้องมีความรู้เช่นเดียวกันค่ะมีความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงมีจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัยนะคะมีความตระหนักถึงนักเรียนนะคะที่ใช้บริการรถรับส่งนักเรียนนะคะตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากความประมาทนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรสถานศึกษานะคะรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนะคะจากภาคส่วนต่างๆในการใช้รถใช้ถนนนะคะ
1: ค่ะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการนี้เป็นกลุ่มไหนแล้วก็พวกเขาจะได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้างคะ
2: สำหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถ รับส่งนะคะเจ้าของรถค่ะพนักงานขับรถบุคลากรผู้แทนสถานศึกษานะคะผู้ควบคุมนักเรียนค่ะผู้ปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรค่ะและผู้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจรจังหวัดชุมพรค่ะโดยประโยชน์ที่จะได้รับในครั้งนี้นะคะก็คือนักเรียนนะคะและผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะจะมีความรู้นะคะความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะมากขึ้นค่ะลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากทรัพย์สินนะคะแล้วก็ที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุค่ะการบริการของรถที่ใช้ในการรับส่งนักเรียนก็จะได้รับการพัฒนาคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะการรับส่งนักเรียนก็ส่วนรถรับส่งเนี่ยค่ะก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็พนักงานขับรถเนี่ยค่ะจะมีทักษะที่เพิ่มมากขึ้นค่ะเข้าใจในถึงกฎหมายเพื่อนำไปป้องกันนะคะ
1: ค่ะได้ยินมาว่าโครงการนี้มีทั้งหมด2รุ่นเลยนะคะอยากจะทราบว่าจัดเมื่อไหร่บ้างค่ะ
2: ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเราจะจัดเป็น2รุ่นนะคะโดยรุ่นแรกนะคะเราจะจัดที่โรงแรมมรกตทวินนะคะอำเภอเมืองชุมพรของเรานี่เองค่ะโดยจัดในวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะคะแล้วก็ส่วนรุ่นที่2นะคะเราจะจัดที่โรงแรมจิงโจ้โฮเทลนะคะจัดที่อำเภอหลังสวนค่ะในวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ค่ะซึ่งในการอบรมครั้งนี้นะคะได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ทั้ง3หน่วยงานค่ะหน่วยงานที่1จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโดยจะบรรยายในหัวข้อเรื่องการจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียนนะคะแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่2นะคะเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะจังหวัดชุมพรค่ะโดยจะบรรยายในหัวข้อเรื่องทักษะการเอาตัวรอดและการเผชิญเหตุการณ์สำคัญนะคะส่วนหน่วยงานสุดท้ายค่ะจะเป็นเจ้าหน้าที่จากฝ่ายตรวจสภาพรถจากสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรนี่เองค่ะโดยจะบรรยายในลักษณะของอุปกรณ์นะคะแล้วก็ลักษณะของตัวรถค่ะ
1: ค่ะสำหรับโครงการแรกก็น่าสนใจมากๆแล้วนะคะส่วนอีกหนึ่งโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่เข้ากับยุคปัจจุบันมากๆเลยนะคะนั่นก็คือโครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้ให้บริการขนส่งอาหารและพัสดุผ่านแอปพลิเคชันนะคะหรือที่เราเรียกง่ายๆว่า Rider Upgrade นะคะขับดีส่งไวปลอดภัยนั่นเองค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเพราะเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยการให้บริการขนส่งอาหารและพัสดุผ่านแอปพลิเคชันเติบโตเร็วมากนะคะมีผู้ที่หันมาขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อส่งสินค้ากันมากขึ้นทั้งเป็นอาชีพหลักแล้วก็เป็นอาชีพเสริมนะคะแต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องของเวลาที่ต้องจัดส่งให้ทันภายในเวลาที่กำหนดนะคะมีการแข่งขันกันมากขึ้นอาจทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงเช่นการขับรถเร็วฝ่าฝืนกฎจราจรนะคะการขาดความระมัดระวังในการขับขี่ต้องมองเส้นทางในมือถือนะคะทำให้ขาดสมาธิในการขับขี่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพในการขับขี่ของพี่ๆไรเดอร์นะคะให้มีทักษะในการขับขี่ที่ถูกต้องมีความปลอดภัยมีจิตสำนึกต่อสังคมนะคะแล้วก็เป็นมากกว่าคนส่งของแต่เป็นผู้ส่งความสุขอย่างปลอดภัยให้แก่ลูกค้าแล้วก็ผู้คนทั่วไปที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนั่นเองค่ะ
2: สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะที่พี่ๆไรเดอร์จะได้รับจากโครงการนะคะก็คือต้องการพัฒนาการขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะมีวินัยจราจรค่ะสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยจากตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นด้วยค่ะยกระดับมาตรฐานอาชีพไรเดอร์ให้มีภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นในสังคมนะคะส่วนประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโดยตรงเลยก็คือจะได้เรียนรู้ทักษะการขับขี่เชิงป้องกันค่ะและการประเมินความเสี่ยงบนท้องถนนค่ะทำให้มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะลดความเสี่ยงอุบัติเหตุการบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะสร้างความพอใจให้ผู้บริการมีภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพแล้วก็เพื่อสร้างความรายได้ให้มันมั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะสำหรับโครงการ Rider Upgrade ขับดีส่งไวปลอดภัยนี้นะคะได้มีการกำหนดโครงการคร่าวๆในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะซึ่งกิจกรรมตลอดทั้งวันนะคะจะมีการบรรยายให้ความรู้กับผู้อบรมทั้งพนักงานขับรถนะคะในหัวข้อของการเสริมสร้างทักษะการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยนะคะจากวิทยากรรับเชิญแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของกฎจราจรบนท้องถนนนะคะและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยวิทยากรจากสภ.เมืองชุมพรนั่นเองค่ะ
2: ค
1: ่ะสำหรับการดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถทั้งใช้ถนนทั้งสองโครงการนี้นะคะ ครงการแรกเลยก็คือจะเป็นโครงการของเสริมการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดชุมพรนะคะประจำปีงบประมาณ2569ค่ะแล้วก็โครงการที่2ก็คือโครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้ให้บริการขนส่งอาหารและพัสดุผ่านแอปพลิเคชันหรือที่เรียกกันว่า Rider Upgrade ครับดีส่งไวปลอดภัยนั่นเองค่ะ
2: ค่ะทราบมาว่าเป็นโครงการที่เป็นเงินที่ใช้จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะอยากทราบว่ามีวิธีการใช้และมีแหล่งที่มาของเงินจากที่ใดอะค่ะ
1: ค่ะสำหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะในระดับจังหวัดกล่าวคือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะเราจะมีรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศนะคะโดยรายได้ทั้งหมดเนี่ยจะนำเข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากปท.นั่นเองค่ะและคณะกรรมการกองทุนได้มีการพิจารณาจัดสรรเงินนะคะเพื่อดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะรวมทั้งการจัดสรรเงินในการดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดตามสัดส่วนค่ะสถิติการเกิดอุบัติเหตุและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือว่าลดการเกิดอุบัติเหตุและสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยลงนั่นเองค่ะ
2: ค่ะ
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรนะคะจึงขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่มีความต้องการหรือว่าความสนใจในหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งนะคะรถตู้หรือว่ารถกระบะเนี่ยได้เข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถนะคะโดยในปีนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรได้มีการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลนะคะหรือที่เราเรียกว่ารถกระบะนั่นเองนะ
2: คะ
1: จึงขอเชิญชวนผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะผู้ใช้รถกระบะทุกท่านรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องที่ใช้รถกระบะสำหรับการบรรทุกขนส่งทุเรียนซึ่งกำลังมีผลผลิตออกสู่ตลาดในปัจจุบันได้เข้าร่วมการประมูลนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลนะคะหรือรถกระบะนะคะได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะทางเว็บไซต์ www.thabianrot.com ค่ะหรือลงทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรสาขาอำเภอหลังสวนค่ะในวันเวลาราชการนะคะโทรศัพท์นะคะ077-658-264ค่ะและ077-658-266ค่ะ
1: ค่ะสำหรับสาขาอำเภอหลังสวนนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดต่อได้ที่077-595-098-99นะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจเข้าร่วมการประมูลทะเบียนรถกระบะเลขสวยนะคะหมายเลขรถกระบะเลขสวยในครั้งนี้นะคะซึ่งที่คุณจิตติมาได้กล่าวไปนะครับก็คือเราจะเริ่มทุกท่านสามารถเริ่มเข้าทะเบียนลงทะเบียนประมูลได้ทาง www.thabianrot.com นะคะต
2: ั้
1: งแต่วันนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569นี้นะคะซึ่งเราจะปิดการประมูลนะคะในวันที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปนะคะก็ปิดตามลำดับหมายเลขซึ่งของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด301หมายเลขนะคะเผื่อท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามมาได้ตามช่องทางที่เราตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราได้แจ้งไปหรือว่าท่านไหนที่มีข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage ของสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรก็ได้เช่นกันค่ะต้องบอกว่ารายได้จากการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยนี้นะคะก็คืออย่างที่แจ้งไปว่าจะได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้พิการและอีกอย่างนึงนะคะก็จะได้มีเงินในการสนับสนุนโครงการดีๆที่ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรได้จัดขึ้นอย่างเช่น2โครงการที่เราได้กลับไปและนอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆหน่วยงานนะคะที่ได้รับการจัดสรรจากโครงการนี้ด้วยยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะท่านใดที่สนใจการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยอย่าลืมลงทะเบียนกันนะคะเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะก็ในส่วนของกิจกรรมและโครงการอื่นๆนะคะก็เราเนี่ยจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันค่ะก็ยังมีอีกหลายๆโครงการเลยที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรของเราได้จัดทำไว้นะคะที่ดำเนินการเขาเรียกว่าเขียนแผนโครงการไว้แล้วแล้วก็อาจจะยังมีอีกหลายๆอย่างเลยที
2: ่
1: ต้องบอกว่าเราได้รับการสนับสนุนโครงการดีๆจากกปท.ค่อนข้างจะเยอะนะคะก็เยอะเลยตลอดทั้งปีนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามข่าวสารกันกับพวกเราเรื่อยๆนั่นเองค่ะ ค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการนะคะสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรดิฉันศิรินทร์ภัทรคำทูลค่ะ
2: ดิฉันจิตติมาพฤษการค่ะ
1: ค่ะขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันจันทร์นะคะสัปดาห์ที่4ของเดือนนะคะเวลาเดียวกันนี้ก็คือ 14:00 น.นะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครบทุกสาระจุใจทุกเรื่องราวเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าเพื่อพี่น้องชาวชุมพรทุกวันจันทร์เวลา 14:07 นถึง 14:30 นสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: โอกาสดีๆสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระด้วยการสมัครเป็นผู้ประกันตนตรามาตรา40
2: ประสบอันตรายเจ็บป่วย
3: หรือทุพพลภาพก็ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้
4: หากวันนั้นมาถึงก็ไม่เป็นภาระใครอ
5: ายุครบ60รับบำเหน็จหรือบำนาญตลอดชีวิต
1: ไม่ต้องตรวจสุขภาพใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวกับรูปแบบที่คุณเลือกได้ถึง5ทางเลือกครับสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตสมัครเป็นผู้ประกันตนตรามาตรา40สิครับ
6: ประดับกายด้วยความดีมีราศีกว่าประดับเพชรครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประกันสังคมวันนี้จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรครับ

0: สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายการประกันสังคมวันนี้ค่ะออกอากาศทางสวทคลื่นความถี่ FM 100 MHz นะคะพบกับพวกเราค่ะตั้งแต่เวลา 14:30 นถึงเวลา 15:00 โดยประมาณนะคะทุกวันจันทร์ค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะพบกับดิฉันค่ะนางสาวธารารัตน์ บัวสิรินักวิชาการประกันสังคมศรีและพี่ตุ๊กนะคะพี่ถนอมศรีแพ่งอินนักวิชาการประกันสังคมศรีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พวกเราก็มาพร้อมข่าวสารที่ทางสำนักงานประกันสังคมนะคะก็จะมีให้กับผู้ประกันตนมาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะคะหรือว่าการเบิกนะคะเป็นกรณีต่างๆก็จะนำมาฝากกันทุกท่านนะคะในทุกสัปดาห์นะคะนะค่ะแล้วก็สำหรับในวันนี้นะคะจะขอเป็นในส่วนของการขอรับเงินกรณีสิทธิประโยชน์ว่างงานแล้วกันนะคะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเนื่องจากทางผู้ประกันตนนะคะก็จะมีตกงานนะคะหรือว่าถูกเลิกจ้างนะคะเป็นส่วนมากทีนี้ก็จะนำเรียนในส่วนของการขึ้นทะเบียนว่างงานให้กับผู้ประกันตนที่ว่างงานก่อนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็คือด้วยสภาพเศรษฐกิจนะคะแล้วก็อีกหลายปัจจัยนะคะที่ทำให้ผู้ประกันตนนะคะตกงานกันเยอะนะคะช่วงนี้เนาะ
0: ค
1: ่ะสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับนะคะก็จะเป็นเงินขาดรายได้ว่างงานค่ะซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนกรณีถูกลาออกนะคะก็คือจะท่านมีสิทธิ์นะคะได้รับการขาดรายได้นะคะ30%นะคะเป็นเวลา90 วันค่ะหากถูกเลิกจ้างก็ท่านจะได้รับเป็น 60% ของค่าจ้างเป็นเวลา180 วันนะคะแต่ทั้งนี้ท่านต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อยก่อนออกจากงานนะคะ6เดือนค่ะก็จะมีสิทธิ์นะคะรับเงินขาดรายได้ว่างงานทั้งนี้ก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปได้นะคะสัก90 วันนะคะให้กับผู้ประกันตนของเราค่ะ
0: ค่ะนั่นก็เป็นในส่วนของกรณีผู้ที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนหรือออกจากงานนะคะพี่ตุ๊กก็จะสามารถที่จะยื่นสิทธิ์ว่างงานได้นะคะแล้วก็ภายในระยะเวลา6เดือนเนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมก็ยังมีสิทธิ์คุ้มครองให้กับท่านฟรีอีก6เดือนนะคะหลังจากที่นายจ้างแจ้งออกนะคะหลังจากนั้นค่ะหากใครที่สนใจประสงค์จะใช้สิทธิประกันสังคมต่อนะคะก็สามารถที่จะประกันตนเองโดยสมัครใจตามมาตรา39ได้นะคะแต่ต้องมีเงื่อนไขก็คือต้องสมัครภายในระยะเวลา6เดือนหลังจากนายจ้างแจ้งออกนะคะแล้วข้อที่2ก็คือมีการนำสมรสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนนะคะถึงจะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ได้นะคะซึ่งการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ค่ะพี่ตุ๊กก็จะคุ้มครองเหมือนตอนเป็นนายจ้างเลยนะคะแต่จะขาดกรณีว่างงานไปนะคะมีคุ้มครองทั้งหมด6กรณีให้กับผู้ประกันตนที่นำสมรสมทบต่อนะคะซึ่งมาตรา39ค่ะจะต้องมีหน้าที่ชำระเงินเองนะคะเดือนละ432 บาทนะคะสำหรับคนที่สมัครนะคะส่วนช่องทางนะคะการสมัครก็สามารถ walk inนะคะเข้ามาสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมนะคะหรือจะส่งแบบมาทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะพี่ตุ๊กแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะสมัครผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะก็คือ www.sso.go.th นะคะวันนี้เราก็มีสิทธิประโยชน์นะคะเกี่ยวกับทั้งมาตรา33นะคะแล้วก็มาตรา39กรณีที่เสียชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และ39นะคะจะได้สิทธิ์อะไรจากสิทธิของกองทุนประกันสังคมบ้างคะพี่ตุ๊ก
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจมองข้ามนะคะแต่ก็สำคัญมากสำหรับผู้ประกันตนและครอบครัวค่ะวันนี้ก็เลยจะมาสรุปให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมที่เราจ่ายทุกเดือนนะคะจะช่วยซัพพอร์ตเราได้บ้างนะคะ
0: ค
1: ่ะหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์นะคะหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา33นะคะท่านจะได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องเลยนะคะก็คือจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อยนะคะ1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนค่ะอันนี้ก่อนถึงแก่ความตายนะคะน้องเมย์นะ
0: ค่ะ
1: ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับนะคะเมื่อเสียชีวิตนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะจะมีเงินทั้งหมดด้วยกัน3ตัวค่ะตัวที่1นะคะเราเรียกว่าเป็นค่าทำศพให้กับผู้ประกันตนนะคะจะจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในวาระสุดท้ายนะคะหากส่งเงินสมทบมาตั้งแต่36เดือนขึ้นไปท่านก็จะมีสิทธิ์ในเรื่องของการรับเงินสงเคราะห์บุตรกรณีเสียชีวิตเพิ่มด้วยนะคะและตัวที่2ค่ะก็คือเงินกรณีสงเคราะห์ สียชีวิตนะคะก็จะคำนวณมาจากตามระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบนะคะหากส่งเงินสมทบตั้งแต่3ปีขึ้นไปค่ะแต่ว่าไม่ถึง10ปีนะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณ36เดือนจนถึง119เดือนค่ะอันนี้ท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์จำนวนร้อยละ50นะคะของค่าจ้างรายเดือนคูณด้วย4หรือเท่ากับ2เดือนนั่นเองนะคะแล้วก็หากท่านส่งเงินสมทบตั้งแต่10ปีขึ้นไปค่ะก็หมายความว่าตั้งแต่120งวดขึ้นไปมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์จำนวนร้อยละ50ของค่าจ้างคูณด้วย12หรือว่าเท่ากับ6เดือนนั่นเองนะคะค่ะก็เอาค่าจ้างนะคูณ4เดือนหรือว่าคูณ6เดือนนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตค่ะแล้วตัวที่3นะคะก็จะเป็นเงินบำเหน็จชราภาพนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลว่าเงินออมที่สะสมมาจะหายไปหากผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพคืนทั้งหมดตามเงื่อนไขเลยค่ะระยะเวลาที่ยื่นเบิกนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ต้องดำเนินการยื่นเรื่องภายใน2ปีก็คือนับตั้งแต่วันที่มีสิทธิ์นะคะก็คือวันที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตนั่นเองนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ของคุณนะคะแล้วก็ส่งต่อนะคะข้อมูลที่สำนักงานประกันสังคมมีให้นะคะกับผู้ประกันตนแล้วก็หากท่านลืมไปนะคะหรือจะสอบถามรายละเอียดก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะที่สำนักงานประกันสังคมนะคะสายด่วน1506ค่ะหรือที่ www.sdo.go.th หรือรวมไปถึง9ช่องทางเลยนะคะน้องเมย์นะซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมเปิดช่องทางให้กับผู้ประกันตนค่ะสามารถติดต่อสำนักงานได้นะคะเพื่อความสะดวกค่ะ
0: ค่ะนั่นก็เป็นในส่วนของหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเรายังมีเงินซัพพอร์ตนะคะในกรณีของผู้ที่เป็นผู้อตนตามมาตรา33และ39ก็สามารถที่จะมายื่นสิทธิ์ตรงนี้ได้นะคะไม่ต้องเป็นกังวลนะคะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับท่านนะคะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสิทธิประโยชน์เขาที่เรานำมาฝากกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรค่ะเงินสงเคราะห์บุตรตัวนี้นะคะจากแต่ก่อนเนี่ยเราเริ่มจ่ายเดือนละ600ใช่ไหมคะพี่ตุ๊กนะคะแล้วก็ขยับมาเดือนละ800นะคะตอนนี้นะคะทางสำนักงานประกันสังคมของเรานะคะดูแลในเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รับตรงนี้นะคะก็คือเดือนละ 1,000 บาทนะคะค่ะก็สิทธิประโยชน์เพื่อผู้บรรตนนะคะรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนแล้วก็จะได้รับคราวละไม่เกิน3คนนั่นเองนะคะเงื่อนไขการรับสิทธิ์ค่ะก็จะต้องเป็นผู้บรรตนตามมาตรา33หรือว่ามาตรา39นะคะจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนนะคะก่อนเดือนที่จะมีสิทธิ์ในการรับสิทธิประโยชน์นั่นเองนะคะแล้วก็ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะยกเว้นบุตรบุญธรรมนะคะอายุค่ะของเด็กนะคะก็ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ปีบริบูรณ์นะคะจำนวนคราวละไม่เกิน3คนนะคะใครที่มีลูกเยอะๆนะคะก็เราจำกัดแค่คราวละไม่เกิน3คนนะคะในส่วนของคนที่มีคนเดียวหรือ2คนก็รับตามปกติไปได้เลยนะคะแต่ว่าขอย้ำในส่วนของอายุตั้งแต่เด็กน้อยนะคะก็คือแรกเกิดนะคะจนถึงอายุ6ปีบริบูรณ์ในการที่เราจะมีค่าสงเคราะห์บุตรให้เดือนละพันนะคะกรณีเป็นผู้บรรตนนะคะทั้งพ่อและแม่นะคะต้องเลือกใช้สิทธิ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะคะถ้าเกิดใช้สิทธิ์ของคุณแม่นะคะก็ไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนสมรสนะคะอันนี้ก็จะสะดวกในการเบิกใช้สิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์ของคุณพ่อค่ะพี่ตุ๊กก็จะต้องมีใบจดทะเบียนสมรสนะคะเพิ่มขึ้นมาจากใบสวนติบัตรลูกนะคะค่ะแล้วก็เรามาดูถึงการหมดสิทธิ์การรับเงินสงเคราะห์บุตรบ้างนะคะว่ามาจากสาเหตุอะไรบางคนอาจจะเอ๊ะเราก็รับอยู่ทุกเดือนแล้วทำไมเดือนนี้เงินถึงยังไม่เข้านะคะก็จะมีหนึ่งเลยค่ะเมื่อบุตรมีอายุครบ6ปีบริบูรณ์แล้วนะคะเราก็จะไม่ได้จ่ายให้กับผู้บรรตนแล้วนะคะค่ะ2นะคะถ้าเกิดบุตรเสียชีวิตนะคะเราก็จะมีการหยุดจ่ายนะคะ3นะคะยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นอันนี้ก็อาจจะยุติการจ่ายเงินเหมือนกันนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่4เลยนะคะกรณีที่4ก็คือจะความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะคะอันนี้ก็หลายคนอาจจะสงสัยนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในระบบมาตรา33ที่มีนายจ้างนำส่งเงินสมทบให้นะคะก็รับเงินปกตินะคะส่วนใครที่ต้องการจะเหมือนกับออกจากงานแล้วนะคะพี่ตุ๊กแต่ว่าลูกยังอายุไม่ครบ6ขวบเลยยังอยากได้สงเคราะห์บุตรนะคะตัวนี้ก็อย่างที่เราประชาสัมพันธ์กับช่วงแรกนะคะก็ต้องประกันตนเองมาตรา39ไว้เพื่อที่จะได้ใช้สิทธิสงเคราะห์บุตรต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรค่ะ
1: ค่ะและนั่นก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักหนึ่งเพลงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ค่ะก็บทเพลงที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับแรงงานทุกๆท่านแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ฟังรายการประกันสังคมวันนี้จัดโดยสำนักงานประกันสังคมค่ะค่ะแล้วเรื่องต่อมานะคะที่จะนำมาฝากกันค่ะก็ขอเป็นในส่วนของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะเนื่องจากว่าวันที่เลือกตั้งของบอร์ดประกันสังคมนะคะซึ่งจะมีเลือกตั้งนะคะในวันที่27 กันยายน 2569นี้นะคะทางสำนักงานประกันสังคมก็เตรียมให้ผู้ประกันตนนะคะสามารถเตรียมเสียงของคุณให้พร้อมนะคะกับการกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมค่ะเลือกตั้งปี2569นะคะซึ่งสิทธิ์ของคุณคือความมั่นคงของอนาคตนะคะของกองทุนเรานะคะสำหรับนะคะวันลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนนะคะ2569ค่ะถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569นะคะอันนี้ในส่วนของรายละเอียดนะคะคาดว่าสัปดาห์ถัดไปนะคะก็จะนำรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมาฝากกันนะคะน้องเมย์นะ
1: ค่ะเราจะเอารายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงเลือกตั้งหรือวันที่รับสมัครเลือกตั้งรวมไปถึงวันที่เราสามารถลงคะแนนเลือกตั้งนะคะแล้วก็จะเอารายละเอียดต่างๆนะคะมาให้ผู้คนตนได้รับฟังกันนะคะส่วนวันนี้ค่ะก็จะมีข่าวดีนะคะสำหรับประชาชนคนทั่วไปนะคะที่นะคะมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขนะคะเป็นข่าวดีอะไรคะพี่ตุ๊ก
0: ค่ะแล้วก็สำหรับประกาศสำนักงานประกันสังคมนะคะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาแล้วก็คัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคมกลุ่มงานทั่วไปนะคะซึ่งสำนักงานประกันสังคมค่ะจะเปิดรับนะคะจำนวน30 อัตราค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมสังกัดนะคะส่วนกลางค่ะระยะเวลาที่รับสมัครนะคะก็จะตั้งแต่วันที่25 พฤษภาคมถึงวันที่4 มิถุนายน 2569นะคะการเปิดรับสมัครค่ะสามารถยื่นใบสมัครได้2 ช่องทางนะคะคือ1ค่ะสามารถยื่นด้วยตนเองบริเวณจุดรับสมัครอาคารอเนกประสงค์ชั้น1สำนักงานประกันสังคมในวันและเวลาราชการค่ะช่องทางที่2นะคะสามารถส่งทางไปรษณีย์ค่ะผ่านทางบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเป็นไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษนะคะหรือส่ง EMS นะคะส่งถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคลค่ะสำนักงานประกันสังคมเลขที่88/28 หมู่ 4ถนนติวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะรหัสไปรษณีย์111000ค่ะแล้วก็ทั้งนี้นะคะท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศนะคะได้ที่สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th นะคะน้องเมย์นะค่ะก็สามารถดาวน์โหลดในหัวข้อเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานประกันสังคมกลุ่มทั่วไปค่ะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคมนะคะสังกัดส่วนกลางค่ะ
1: ค่ะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะรายละเอียดทั้งหมดที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปนะคะจะอยู่หน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะซึ่งรับจำนวน30 อัตราได้ถือว่าเยอะมากนะคะพี่ตุ๊กก็ใครสนใจค่ะอยากมาร่วมทำงานนะคะกับสำนักงานประกันสังคมของเรานะคะก็ยินดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะแต่ว่าต้องสมัครก่อนนะคะพี่ตุ๊กสมัครผ่านช่องทางต่างๆที่พี่ตุ๊กได้ประชาสัมพันธ์ไปนะคะขอย้ำอีกครั้งค่ะเริ่มรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่25 พฤษภาคมนะคะถึงวันที่4 มิถุนายน 2569นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถยื่นใบสมัครตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะคะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะในส่วนของน้องเล็กของเรานะคะก็คือผู้ประกันตนตามมาตรา40ค่ะที่เราพูดกันทุกอาทิตย์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์มาตรา40หรือจะเป็นช่องทางการสมัครนะคะหรือคุณสมบัติการสมัครรวมไปถึงการชำระเงินนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับมาตรา40นะคะในส่วนที่ผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบแล้วนะคะมีข้อสงสัยว่าเงินชราภาพเนี่ยจะได้รับหรือไม่นะคะหรือว่าส่งเป็นส่งเงินสมทบทุกเดือนแล้วเงินหายไปเลยหรือว่าจะได้คืนไหมอย่างไรนะคะค่ะในส่วนของเงินชราภาพนะคะของมาตรา40เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3 ทางเลือกด้วยกันนะคะเราพูดถึงกรณีชราภาพอย่างเดียวนะคะไปดูวันนี้นะคะทางเลือกที่1ค่ะที่ผู้ประกันตนชำระเงินเองเดือนละ70 บาทนะคะตัวนี้จะไม่มีเงินชราภาพให้เนื่องจากว่ามีแต่ความคุ้มครองนะคะกรณีชดเชยรายได้ทุพพลภาพและเสียชีวิตเท่านั้นนะคะส่วนมากกลุ่มที่สมัครก็จะเป็นกลุ่มของผู้ประกันตนที่เป็นกองทุนเงินออมแห่งชาติหรือว่าสมาชิกของกอช.นะคะก็สามารถทำประกันสังคมควบคู่ไปได้แต่ว่าเลือกได้เฉพาะทางเลือกที่1ที่จ่ายเดือนละ70 บาทเท่านั้นนะคะพี่ตุ๊กค่ะในส่วนของทางเลือกที่2นะคะก็จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ50 บาทต่อเดือนนะคะซึ่งเงินสมทบที่ท่านจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมนะคะก็จะอยู่ที่เดือนละ100 บาทท่าน านก็จะได้รับเป็นเงินเก็บในส่วนของเงินชราภาพ50 บาทต่อเดือนนะคะก็จะเอาไปคูณตามจำนวนงวดที่จ่ายเงินสมทบบวกเงินออมเพิ่มให้นะคะพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามที่สำนักงานประกาศนะคะแล้วก็ทางเลือกที่3ค่ะจะได้รับเงินเป็นบำเหน็จชราภาพเช่นเดียวกันนะคะแก่ก็จะได้รับ150 บาทต่อเดือนนะคะซึ่งผู้บำเหน็จจ่ายเงินสมทบเดือนละ300 บาทนั่นเองนะคะตามจำนวนจะได้รับก็ตามจำนวนที่จ่ายเงินสมทบบวกเงินออมเพิ่มนะคะพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามที่สำนักงานประกาศกำหนดนะคะในส่วนของทั้งเลือกที่3ค่ะเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180 เดือนขึ้นไปค่ะรับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้นอีก 10,000 บาทนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะพี่ตุ๊กเพราะจะชราภาพของมาตรา40ครบ180เดือนของเราไม่ได้จ่ายบำนาญนะคะเราก็ยังคงจ่ายเงินก้อนของท่านนะคะบวกกับจำนวนงวดที่ท่านจ่ายแต่พิเศษขึ้นมาก็คือจะมีเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มให้อีก 10,000 บาทนั่นเองนะคะเงื่อนไขในการเกิดสิทธิ์ค่ะก็จะต้องมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนั่นเองนะคะสำหรับผู้ประกันตนทั้งเลือกที่2และทั้งเลือกที่3ค่ะเรามีพิเศษให้คนที่ต้องการออมเงินนะคะพี่ตุ๊กก็สามารถออมเงินเพิ่มได้เดือนละไม่เกิน 1,000 บาทนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเงินชราภาพของมาตรา40นะคะส่วนคุณสมบัติคนที่จะสมัครมาตรา40ได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะพี่ตุ๊ก
0: ค่ะเบื้องต้นเลยนะคะท่านต้องมีอายุครบ55 ปีโทษค่ะ15 ปีนะคะถึง65 ปีค่ะท่านก็สามารถสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา40ได้นะ
1: คะ
0: แล้วก็หากผู้กันตนนะคะที่สมัครแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะท่านมีสิทธิ์สามารถเปลี่ยนทางเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเลือก100เปลี่ยนเป็นมาเป็น300หรืออาจจะเป็น300กลับมา100ก่อนเนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะปีละ1ครั้งค่ะแล้วก็ผู้ประกันตนนะคะที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะได้ทุกอาชีพเลยนะคะน้องเมย์นะค่ะถ้าสนใจสมัครท่านสามารถสมัครได้ที่ผ่านเว็บไซต์นะคะของเราที่ www.sto.go.th ค่ะแล้วก็ไปเลือกจงช่องนะคะผ่านยื่นผ่าน e-sale service นั่นเองนะคะแล้วก็ทางช่องทางที่2ก็จะเป็นสำนักงานประกันสังคมได้ทั่วประเทศเลยแล้วก็ช่องทางที่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะหากว่าท่านดาวน์โหลดมาหรือว่าแอปพลิเคชันตัวใหม่ของเรา SSO Pass นะคะก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้นะคะ
1: หรือว่าถ้าจะให้สะดวกก็ walk in เข้าไปที่ counter service 7-Eleven ก็ได้นะคะพี่ตุ๊กแต่ตอนนี้ค่ะทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรเรามีเครือข่ายประกันสังคมนะคะซึ่งมีทุกอำเภอแล้วก็มีทุกตำบลนะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะว่าตำบลของท่านเนี่ยมีเครือข่ายประกันสังคมหรือเปล่านะคะสมัครผ่านเครือข่ายประกันสังคมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสมัครแล้วชำระเงินที่ไหนนะคะก็ชำระเงินผ่าน 7-Eleven ได้นะคะหรือแอปธนาคารแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยกับธ.ก.ส.นะคะก็สามารถจ่ายได้เช่นเดียวกันนะคะแอปเป่าตังก็จ่ายได้นะคะวิกฤตมาตรา40ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะคะในเมื่อกลางเดือนนะคะทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้มีการจัดประชุมเครือข่ายสำนักงานประกันสังคมไปนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆเครือข่ายสำนักงานประกันสังคมมาตรา40ทุกท่านเลยนะ
1: คะ
0: ที่ให้ความสำคัญแล้วก็เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะสำหรับผู้ประกันตนหรือว่าแนะนำนะคะให้กับเพื่อนบ้านหรือผู้ใกล้ชิดนะคะก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้นะคะทางนี้ก็เพื่อเข้าถึงหลักประกันชีวิตเบื้องต้นของผู้ประกันตนนั่นเองนะคะ
1: ก็เป็นในส่วนของแรงงานอิสระนะคะใครที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็สามารถสมัครมาตรา40ได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะขอเน้นย้ำในส่วนของผู้ประกันตนที่จะขอเบิกนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินขาดรายได้ของผู้ประกันตนมาตรา40หรือมาตรา33หรือมาตรา39นะคะท่านที่จะเบิกนะคะหากเป็นในส่วนของขาดรายได้นะคะก็อย่าลืมนะคะไปโรงพยาบาลก็
1: ขอ
0: ใบรับรองแพทย์นะคะหากว่ามีใบรับรองแพทย์มาท่านสามารถนำไปเบิกขาดรายได้กับทางสำนักงานประกันสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรา40หรือ39ก็ได้นะคะแต่ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา33ค่ะก็จะต้องใช้สิทธิ์30วันแรกกับทางสถานประกอบการก่อนนะคะหลังจากหากมีการเจ็บป่วยเกิน30วันนะคะก็สามารถไปเบิกกับทางสำนักงานประกันสังคมได้จนถึงใบรับรองแพทย์ที่คุณหมอรับรองค่ะ
1: ค่ะก็เป็นในส่วนของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจว่าเอ๊ะสิทธิ์นี้เราเบิกได้หรือไม่ได้ก็ติดต่อสายด่วน1506ก็ได้นะคะหรือจะเป็นเบอร์ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรก็ได้ค่ะ
0: ค่ะที่หมายเลข0775050456นะคะติดต่อสำนักงานประกันสังคมได้เลยยินดีให้บริการค่ะแล้วก็วันนี้เราสองคนก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์สั่งหามาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใย

0: ผมจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมกล่าวว่ามีความไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกจึงเน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจนจึงสั่งให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ในที่ประชุมต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงการคลังขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเป็นเดือนละ 1,000 บาทเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้
2: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า13ล้านคนว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจะได้รับวงเงินช่วยเหลือจากเดิมเดือนละ300บาทกลับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ในรูปแบบเกี่ยวกันกับโครงการคนละครึ่งซึ่งยืนยันว่าผู้ใช้สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่หรือต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินสามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขปกติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกับโครงการคนละครึ่งนั้นเครื่องมือทั้งสองโครงการมีความแตกต่างกันทั้งด้านวัตถุประสงค์และโอกาสที่นำมาใช้โดยโครงการคนละครึ่งเดิมเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตจึงมีความจำเป็นต้องนำเครื่องมือดังกล่าวมาปรับใช้ให้ทันท่วงทีเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนและพยุงเศรษฐกิจในภาพรวมนพศรแก้วคำรายงาน
1: วันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสมีประชาชนติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
3: บรรยากาศวันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนและติดต่อขอใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสุไหงโกลกเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนใหญ่ผู้ที่มาใช้บริการพบปัญหาคือมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือรองลงมาคือซอฟต์แวร์โทรศัพท์ไม่รองรับแอปพลิเคชันเวอร์ชันล่าสุดและประชาชนที่ไม่เคยสมัครใช้งานแอปเป๋าตังมาก่อนและต้องการสมัครใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการประชาชนต่างกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นโครงการที่ดีช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทั้งนี้อยากให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มจำนวนสิทธิ์รวมถึงหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงต่อไปวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

ำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤๅษีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทาง

0: ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638คิดถึง

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

คนนั่งดิ้งก็นินทาคนพูดหมาก็นินทาสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับบายบายยังดีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับผมดีเจไม่นาเก้าบ่าวก้อยกิติพงษ์พานมสวรรค์พบเจอกันวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569วันนี้ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388แล้วก็คริสตศักราช2026นะครับก็ค้อนไปทางปลายเดือนพฤษภาอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่25แล้ววันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงห้ามประกอบการมงคลห้ามถอยยวดยานไม่ออกจากอู่นะครับแล้วก็วันนี้เรื่องการงานเขาบอกว่าห้ามเริ่มงานก็สร้างรื้อโครงการไม่นะครับเพราะจะเผชิญกับอุปสรรคที่แก้ไม่ตกดังซ่อนผิดดังต้องซ่อนผิดนั่นเองนะครับเป็นคำไทยๆโบราณนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่องการเงินเขาบอกว่าวันนี้ห้ามให้ใครยิบยืมเงินหรือลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงในวันนี้นะครับแต่แล้วก็ในเรื่องของความรักนะครับวันนี้เขาบอกว่าคู่รักควรระวังคำพูดที่เชื้อเชื่อนคนโสดควรนิ่งเงียบแล้วก็ลีกเลี่ยงการเปิดใจรับคนไม่ในวันท่านเช่นนี้นะครับซีมงคลหรือว่าซีแก้เคล็ดนะครับวันนี้เป็นซีฟ้าซีนำเงินซีเขียวแล้วก็ซีเรื่องส่วนเสียบโชคเป็นซีส้มแล้วก็ซีแดงนะครับทิศมงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็นทิศเนื้อแล้วก็บอกด้วยหวานนะครับให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อประคองสติแล้วก็รับพลังงานคลุมครองนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันกุ้นธาตุดินเหล็กนะครับธาตุดินเหล็กภาษาจีนเขาเรียกว่ากี้ไหนะครับทุกชะลกก็คนที่เกิดปีขั้นปีเถาะแล้วก็ปีมะแม่สำหรับฐานที่เกิดปีมาแซงวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องอุบัติเหตุรุนแรงทางรถยนต์หรือข้องมีคมนะครับห้ามประมาทในการขับขี่เด็ดขาดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฐานที่เกิดปีวอกนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังการทุกนินทาใส่ร้ายหรือเสียหรือเสียชื่อเสียงกระทันหันนะครับจากความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็เด็กนะครับเด็กที่เกิดตรงกับวันนี้เขาบอกว่าจะเป็นเด็กที่กิริยามารยาทนุ่มนวลฉลาดไวพริบที่ซ่อนลึกนะครับฉลาดไวพริบที่ซ่อนลึกมีจุดแข็งนะครับจุดแข็งเขาบอกว่ามีความยืดหยุ่นปรับตัวเก่งในทุกสถานการณ์อย่างน่าอัศจรรย์นะครับแล้วก็เป็นที่รักของผู้พบเห็นผู้ใหญ่มักจะให้การสนับสนุนอยู่เสมอนะครับแล้วก็เด็กที่จะเกิดในวันนี้มีจุดด้อยเช่นกันแล้วครับจุดด้อยวันนี้เขาบอกว่ามักจะเก็บซ้อนอารมณ์จนคนรบข้างเขาถึงอยากนะครับบางครั้งก็ขาดความชัดเจนในเรื่องของการสื่อสารเปล่าไม้นะครับผู้ปกครองก็ควรบ่มเพาะให้เด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับมีความเปิดเผยแล้วก็กล้าแสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะครับก็การให้กันไป2วันนะครับ2วันในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับวันพฤหัสนี้ก็ไปประชุมที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5สุราษฎร์ธานีนะครับถึงเป็นหน่วยงานแม่นะครับหน่วยงานแม่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็การพัสดุนั่นเองนะครับส่วนเมื่อวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนะครับวันศุกร์นี้เป็นวันเกิดของผู้ดำเนินรายการพอดีนะครับก็ไปประชุมแทนผู้อำนวยการนะครับที่ศาลากลางจังหวัดชุมพรนะครับที่ศาลากลางเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัตินะครับภัยพิบัติทางการบินประมาณนั้นนะครับก็เลยมาดำเนินรายการไม่ทันต้องกราบขออภัยวันนี้เพลงที่ข้อข้อไปเมื่อติดค้างด้วยแล้วครับติดค้างเมื่อวันพฤหัสสองเพลงเป็นเพลงแรกเดียวบอกกันอีกทีนะครับเพลงแรกเปิดรายการไปนะครับเป็นเพลงข้อสถิตในใจเธอจากการขับร้องของสายันสัญญาเช่นเคยแล้วครับในรายการลูกทุ่งบันเทิงเพลงแรกก็จะต้องเป็นเพลงของสายันสัญญานะครับเพลงนี้อาจารย์นพนันท์ควันประพานะครับเป็นผู้ประพันธ์ลวงแหลกข้อมานะครับมาลงวันนี้ลวงแหลกบอกว่ามอบให้นายหัวนับคอทล่มหมอภัยลวงใกล้นะครับผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่เหล็กพี่วันเพ็ญพี่สายุทธปาติสนะครับพี่ผานีด้วยเศร้าเหล็กเสื่อมซวยด้วยเบาแคกด้วยเบานุ่มด้วยนะครับเบานุ่มคุณกระทิงเบานันทำซิ่งด้วยนะครับแล้วก็ลุงคิดรวมถึงแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณพี่ชายใจดีทีน่ารักนะครับลวงเหล็กประธานสภากาแฟนาวัดนั่นเองนะครับผ่านพ้นไป1เพลงนะครับก็อย่าลืมนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิง
กพบเจอกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็แว่นไปนะครับจริงๆแล้วเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเพลงในแนวลูกกรุงแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้พังรายการยังไม่ได้บรรจุนะครับอาจจะยังไม่มีผู้ดำเนินรายการนะครับมีแต่เพลงให้ฟังอย่างเดียวนะครับเสาร์อาทิตย์เวลา 15:10 น.โดยประมาณไปจนถึงเวลา 16:00 น.นะครับส่วนรายการลูกทุ่งบันเทิงนี่ก็จันทร์ถึงศุกร์แล้วครับจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันแล้วครับ 15:10 น.โดยประมาณไปจนถึงเวลา 16:00 น.นะครับก็มีสาระดีๆนะครับสาระเด่นราวข่าวดังแล้วก็เรื่องราวชาวลูกทุ่งในแต่ละตอนนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำหรับท่านที่ต้องการที่ชมรายการนะครับเช่นเคยบอกกับถุงวันเลยทีเดียวนะครับหมายเลขโทรศัพท์077511433แล้วก็077504101นะครับแล้วก็ส่องช่องทางเช่นเคยแล้วครับสามารถติดตามกันได้ทางออนแอร์ก็ขออภัยครับทางออนแอร์ก็คือทางเครื่องรับฟังที่ท่านรับฟังอยู่ไหนในขณะนี้นั่นแหละครับแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยครับทางออนไลน์ก็จะเป็นเพจ Facebook ของสวทชุมพรนะครับเป็นเพจก่อนหน้านี้เป็นเพจสีส้มแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เป็นสีเทาดำนิดนึงครับเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของระยะเวลาของการไหวทุกนั่นเองนะครับเป็นเพจที่เขียนว่าสวทชุมพรนะครับติดตามได้2ช่องทางนะครับออนแอร์กับออนไลน์นะครับในรายการลูกทุ่งบันเทิงเอาละครับที่เข้ามาแล้วในวันนี้นะครับในช่วงนี้ของ Facebook Live นะครับคนแรกเลยนะครับพี่อเนกพริกไทยนะครับส่งรู้พอใจมาเลยนะครับแล้วก็ท่านสมบัติบรรเยินมาดีข้อเพลงคนเรนั่งคงไวพดเพชรสุพรรณนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจัดหายนะครับส่วนนาชอปนะครับนาชอปเข้ามาแล้วนาชอปรู้วนาคุ้มนะครับชื่อโปรไฟล์ว่าชอปแลมเพชรภาษาอังกฤษเลยทีเดียวนะครับวันนี้ข้อฟังเพลงบุพเพสันนิวาสคองซ่อนคีรีซี่ประจบนะครับเดี๋ยวช่วงซ่องจัดหายเป็นเพลงที่ซ่องนะครับขอบคุณนาชอปแลมเพชรผู้ใหญ่ใจดีทีน่ารักอีกคนหนึ่งนะครับท่านสมบัติมันยืนบอกว่าอยากให้ดีเจบอกก็ยกบาลีมาด้วยนะครับตอนต้นรายการอ๋อได้เลยครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณอย่างสู้ก่อนหน้านี้ผมก็เป็นบาลีแล้วครับตอนลังมาเกรงว่าจะเบื่อกันไปเสียก้อนผมก็เลยเอายกเฉพาะภาษาไทยมานะครับไม่เป็นไรพรุ่งนี้ผมก็จะยกในแนวของบาลีแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยให้ด้วยนะครับขอบคุณท่านสมบัติมันยืนนะครับพี่ปราโมทบุญชาตานะครับหรือว่าลวงเล็กบอกว่ารับชมอยู่ครับเข้ามาแล้วพี่วันเพ็ญคุณกระทิงหรือว่าพี่วันเพ็ญพายุกฤษเข้ามาแล้วนะครับบอกว่ารับชมอยู่ค่ะหนองก้อยนะครับขอบคุณทุกๆท่านเลยครับที่ให้เกียรติตามนะครับซึ่งเป็นกำลังใจอย่างดีให้กับผู้ดำเนินรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับเอาละครับเป็นเพลงที่เปิดในซองเพลงในช่วงนี้ที่จะเปิดนะครับเป็นเพลงที่ติดค้างมาเมื่อวันตั้งแต่วันพุธเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่บอกไปแล้วครับวันที่21ไปประชุม22ไปประชุมนะครับก็ติดค้างเพลงคุณซึกกำส้วนนะครับจากการขับร้องของโกมินนินวงนะครับท่านสมบัติมันเยือนเข้ามาชดเชยให้ในวันนี้นะครับแล้วก็เพลงข้าวสดนะครับจากการขับร้องของเพลินพรหมแดนเพลงนี้คุณซ้ำรันพัฒนาค่านะครับข้อมาเมื่อวันพุธเช่นกันนะครับบอกว่าข้อฟังเพลงเพลินพรหมแดนในรุ่นเก่าๆนะครับผมก็เลยยกเพลงข้าวสดเป็นเพลงลูกทุ่งแนวตลกนะครับเป็นเพลงพูดของเพลินพรหมแดนนั่นเองนะครับก็เปิดให้ในช่วงนี้นะครับติดขางซองเพลงเมื่อวันพุธนะครับเปิดให้ในช่วงนี้ในรายการลูกทุ่งบันเทิงในวันนี้นะครับ

0: แบบนี้3ล้อคือสีแหลกเนาะครับ
1: เปล่ารถบัสน่ะเป็นฝ่ายแหลก
2: รถบัสโดยสารนี่ติครับ
1: ใช
3: ่ส้นกับรถ3ล้อธรรมดานี่ติ
1: ไม่ใช่3ล้อที่เขาขับบนถนนนั่นน่ะ
0: โอ้ยแม่นแม่

0: เนียวเนียวเนียวลดความละเอียดได้เมนม
1: อใช
2: ่ไปฮอดบ้านกินข้าวบ่ได้ติครับ
1: ไม่ได
3: ้ข้าวสวยก็กินบ่ได้ติ
1: ไม่ได
0: ้ต้มหมกกินบ่ได้บ
1: ่ไม่ได้มันเป็นหยังล่ะครับ
2: ข้าวสารหมด

0: ดีๆหรอกครับแต่ก่อนเราส้นกันนี่เห็นแต่โซเฟอร์นี้ไล่ย่อมให้จับโดยดีเมนหมอครับ
1: ใช่โชเฟอร์คนนี้แกเป็นคนที่มีศีลธรรมดี

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีนะครับข่าวสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังคอคาดกระเด็นไม่รู้ว่าเป็นหรือตายนะครับอาจจะตายโรงพยาบาลก็ได้นะครับคอคาดเป็นเพลงตลกตลกนะครับของเพลินผมแดนนะครับครูเพลินผมแดนเพลงนี้คุณซัมรันผัดนาค่านะครับข้อมาตั้งแต่เมื่อวันพุธผมเปิดให้ไม่ทันผมชดเชยให้ในวันนี้นะครับเข้ามาเพิ่มเติมนะครับคุณสุดันสุวรรณชัดนะครับหรือว่าเบานันเบานันทำซิ่งเนี่ยนะครับเบานันทำซิ่งคำแล้วบอกว่ารับชมอยู่ครับนะครับวันนี้ยังไม่ได้คอเพลงได้ยินเสียงนี้แล้วอาจจะข้อมาทางในคอมเมนต์ของ Facebook ไลค์ก็ได้นะครับเช่นเคยแล้วครับสาระเด่นลาวข้าวดังก็พร้อมก็ยิบยกพยากรณ์อากาศนะครับเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเรานั่นเองนะครับวันนี้จังหวัดชุมพรบ้านเรามีอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วครับแล้วก็บอกด้วยว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับฝนลดลงมานิดหน่อยนั่นเองส่วนมากในระหว่างบ้านถึงขำบริเวณที่อำเภอเมืองอำเภอท่าแสอำเภอสวีเราก็อำเภอพะโต๊ะแล้วครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมแรงขึ้นมาเรื่อยนะครับก่อนหน้านี้ก็ประมาณ10-20กิโลเมตรนะครับบางวันก็10-15นะครับในช่วงหน้าร้อนแต่ว่าช่วงนี้ช่วงฤดูมรสุมแล้วนะครับประกาศยังเป็นทางการของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่เท่าไรผมจำไม่ได้ที่เป็นวันแรกหนาควันนั่นแหละครับวันที่เริ่มฝนตกในฤดูกาลนี้นะครับความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของการคัดไม้อุณหภูมินะครับวันนี้อุณหภูมิสูงขึ้นมานิดน้อยนะครับกลางวันสูงสุดอยู่ที่36องศานะครับกลางคืน25องศาสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:40 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:00 ตรงนะครับ 6:00 ตรงสำหรับน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีเวลา 2:46 นาทีนะครับแล้วก็จะลงเต็มทีเวลา 13:26 นาทีครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผ่านไปหนึ่งเรื่องนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ฝากมาหลายวันแล้วพอดีผมไหว้ที่โต๊ะนะครับไหว้ที่โต๊ะไม่ทราบว่าหมดเวลาแล้วหรือยังเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของยังไม่หมดเวลานะครับด้วยสากลอมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรจำกัดนะครับมีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างนะครับประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น3ของสำนักงานสาธารณสุขนะครับขออภัยครับสำนักงานสากลอมทรัพย์สาธารณสุขจำกัดนะครับตั้งอยู่ที่เลขที่91/12-14นะครับอยู่ที่หมู่ที่10ตำบลนาถุงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดประชุมแล้วก็การดำเนินการของกิจกรรมสหกรณ์นะครับให้มีความเหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกโดยส่วนรวมเลยทีเดียวนะครับผู้ที่ประสงค์จะเสนอราคานะครับสามารถยื่นข้อเสนอราคาได้นะครับในวันที่12มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึงเที่ยงนะครับ 8:00 น. ถึง 12:00 น. นั่นเองที่สำนักงานสากลอมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับเมื่อเลขที่เมื่อที่ผมบอกไปแล้วครับอาคารเลขที่91/12-14หมู่ที่10ตำบลนาถุงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะครับติดต่อเข้าไปได้ที่077นะครับ077510642นะครับ077510642แล้วก็ต่อที่หมายเลข11นะครับโดยยึดถือเวลาที่สากลอมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรจำกัดเป็นสำคัญนะครับผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ยืนเอกสารยืนส่งเอกสารนะครับนอกเวลาราชการในเวลาราชการที่กำหนดนะครับนี่เขียนมานอกเวลาราชการอาจจะผิดพลาดนะครับยืนส่งเอกสารในเวลาที่กำหนดของสากลอมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับโดยนะครับจะเปิดซองพิจารณาพ้นการปรากฏราคาจ้างห้องประชุมชั้น3ของสากลอมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรจำกัดในวันที่12มิถุนายนนะครับตั้งแต่เวลา13:00 น.เป็นต้นไปนั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นลาวข่าวดังนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาอีกเช่นเคยแล้วครับมาเป็นเพลงจากคำข้อของพี่สมบัติมายืนนะครับเพลงคนเรนั่งนะครับจากคำขับร้องของ จากการขับร้องของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับศิลปินผู้ร้องรับเพลงคนเรนั่งนะครับเรื่องราวเป็นยังไงได้ฟังกันในช่วงนี้แล้วครับแล้วก็อีกเพลงนึงบุพเพสันนิวาสนะครับจากการขับร้องของซอนคีรีซี่ประจบศิลปินผู้ร้องรับอีกเช่นกันนะครับเพลงนี้นะชอบแรมเพชรหรือว่านะคุ้มข้อมาขอบคุณทางซองฐานละครับที่เกียรติติดตามแล้วก็คอเพลงเพื่อทุกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะครับที่ไม่มีโอกาสได้คอมเมนต์มาหรือว่าไม่ได้โทรศัพท์เข้ามานะครับแต่ว่ามีความสุขร่วมกันในรายการลูกทุ่งบันเทิงของเรานั่นเองนะครับเอาละครับฟังอีกซองผลงานเพลงครับ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม0952645456และเสียสิน0654653638

0: ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะครับเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังพี่กฤตนะครับพี่กฤตทายางวันนี้บอกว่าฟังอยู่ครับข้อมีเวลานะครับข้อเพลงจูบไม่ว่านของซอนชัยเมฆวิเชียนนะครับเดี๋ยวเปิดให้ในช่วงหลังจากที่เล่าเรื่องราวของช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับเดี๋ยวเปิดให้เลยแล้วก็ขอบคุณฐานเซมาลูกมิดนะครับหลวงพ่อใหญ่เหล็กเข้ามาใน Facebook ไลฟ์กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับรวมถึงบอลนันด้วยนะครับบอลนันบอกว่าคอแจมนะครับวันนี้ไม่คอเพลงแต่ว่าคอแจมที่หลายท่านที่ข้อเข้ามานะครับรวมฟังด้วยกันนั่นเองนะครับเรื่องราวชาวลูกทุ่งวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของที่ฮิตฮอตอยู่ในวันนี้นั่นเองนะครับหลายท่านก็คงจะทราบนะครับเป็นเรื่องอะไรนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัดนั่นแหละครับเมื่อก่อนก็เป็นคนละครึ่งพลัดนะครับแต่โครงการนี้ไม่ใช้คนละครึ่งนะครับเป็นโครงการที่รัฐออก60แล้วก็ชาวบ้านอย่างเรานะครับออกอีก40นะครับก็หมายความว่าใน100บาทก็ทางรัฐบาลออกให้60บาทนะครับเราออกเอง40บาทนะครับผ่านแอปเป่าต่างนั่นเองนะครับโดยเรื่องนี้นะครับโฆษกกระทรวงการคลังนะครับเผยลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัดนะครับในวันแรกคึกคักแล้วก็ทุบสถิติแซนรายต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับก็เริ่มตั้งแต่6โมงเช้านะครับขอพายิมรุ่มที6โมงเช้าของวันนี้เป็นต้นมานั่นเองนะครับนายวินิตวิเศษสุวรรณนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเรียกว่าซอคอนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าบรรยากาศการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับหรือว่า60-40ในวันแรกได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยในครึ่งชั่วโมงแรกของการเปิดระบบตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับมีผู้เข้าลงทะเบียนถึง10ล้านรายซึ่งทำสถิติไม่ด้วยยอดผู้เข้าใช้งานสูงสุดถึง700,000รายต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับในช่วงเวลา6นาฬิกา5นาทีแล้วก็ช่วงเวลา6นาฬิกา15นาทีนะครับสูงกว่าโครงการคนละครึ่งในอดีตโดยทำสถิติไว้ที่แค่300,000รายต่อวินาทีนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับแม้ระบบแอปพลิเคชันกระเป๋าตังจะมีการน่วงในช่วงเวลาประมาณ6นาทีนะครับมีการน่วงอยู่6นาทีแต่ทางธนาคารกรุงไทยก็ได้เตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีทำให้ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาอันรวดเร็วนะครับโดยข้อมูลณช่วงเที่ยงคงช่วงเที่ยงวันนะครับช่วงเที่ยงวันวันนี้พบว่าสิทธิ์อย่างของเลือให้ลงทะเบียนอีกประมาณ 7.56 ล้านสิทธิ์นะครับเลืออีก 7,560,000 สิทธิ์นั่นเองนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทางโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้ชี้แจงว่ากลุ่มดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเข้ามาลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพัฒนาอย่างใดนะครับเนื่องจากรัฐบาลได้ปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจากเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทนะครับนี่ก็เป็นเรื่องดีสำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มของอีกกลุ่มนึงครับคือเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับซึ่งจะเริ่มโอนเข้าบัตรนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปโดยผู้ถือบัตรสามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขเดิมโดยไม่ต้องออกเงินจนรวมเมื่อโครงการ60-40นั่นเองนะครับซึ่งมาตรการทั้งหมดก็จะทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นลดภาระราคาครองชีพและก็พยุงเศรษฐกิจในภาวะที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและก็วิกฤตปัญหาเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงนะครับไม่เพียงแต่การกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อในอดีตนะครับไม่ใช่เพียงกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อในอดีตนั่นเองส่วนปัญหาที่พบว่าส่วนใหญ่ในการลงทะเบียนวันแรกนั้นเกิดจากที่ประชาชนบางส่วนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ลบแอปพลิเคชันไปแล้วนะครับหรือว่าลืมรหัสผ่านทำให้ต้องมีการยืนยันตัวตนไม่นะครับซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ประสานกับธนาคารต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะครับเน้นย้ำนะครับว่าเน้นย้ำกับประชาชนนะครับว่าแม้ต้องรอยืนยันตัวตนในระยะเวลาไม่เกิน3วันนะครับแต่ยืนยันได้ว่าได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนแล้วครับในคณะเดียวกันทางกระทรวงนะครับก็ได้เชิญผู้ประกอบการร้านค้ามาลงทะเบียนร่วมโครงการเพิ่มเติมนะครับโดยขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วกว่า 9.7 77แสนรายนะครับก็เท่ากับว่า9,970,000รายแล้วก็คาดว่าจะทะลุ1ล้านรายในเร็วๆนี้นะครับซึ่งร้านค้าไม่สามารถลงทะเบียนแบตเซตได้ในครั้งเดียวผ่านการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับทางนี้ก็ระยะเวลาการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการขึ้นอยู่กับประเภทของร้านค้านั่นเองนะครับนอกจากนี้โครงการก็ยังได้ขยายความร่วมมือไปยังแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับถูกๆแห้งเลยทีเดียวโดยร้านค้าเจ้าเริ่มผูกระบบกับแพลตฟอร์มได้ในวันที่10มิถุนายนแล้วก็เปิดให้ประชาชนเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับซึ่งร้านค้าที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ก็สามารถเลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะครับกระทรวงการคลังยังเน้นย้ำนะครับถึงความเข้มงวดในการตรวจสอบการทุจริตโดยระบุว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ลักนะครับเพื่อช่วยเหลือปากท้องของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ดำเนินคดีอาญาให้ถึงที่สุดกับผู้กระทำผิดนะครับซึ่งในโครงการคนละครึ่งพลัดรอบที่ผ่านมามีการส่งเรื่องไปยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีไปแล้วกว่า300รายนะครับเพื่อป้องกันการช่วยโอกาสนั่นเองส่วนความกังวลเรื่องการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนะครับหลังจากกลุ่มร้านค้าขนาดเล็กนั้นโฆษกกระทรวงการคลังนะครับยืนยันว่าไม่ต้องกังวลใจนะครับเนื่องจากเสียภาษีจากผลกำไรและก็ร้านค้าขนาดเล็กส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิเฉลี่ยไม่เกิน1,800,000บาทซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีอยู่แล้วนะครับแล้วก็พร้อมแนะนำให้ประชาชนที่ยังใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิ์นะครับหากมีกำลังทรัพย์เพียงพอนะครับในการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนนะครับในการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกแล้วก็รับรองสิทธิประโยชน์ใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นผ่านโทรศัพท์มือถือได้ในอนาคตนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับเริ่มวันนี้ตอน6โมงเช้านั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมมาเล่าให้ฟังกันในช่วงของเรื่องเล่าชาวลูกถุงนะครับเอาละครับช่วงนี้รับฟังอีกซองผลงานเพลงนะครับจากคำข้อนะครับเป็นเพลงจุ๊บไม่ว่านของจากการขับร้องของซ่อนชัยเม็ดวิเชียนนะครับผีขดทายางข้อมาแล้วก็อีกเพลงนึงนะครับเป็นเพลงของพุ่มพวงหลวงจันทร์เพลงนี้เป็นเพลงชอบของพี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับวันนี้ไม่ได้ข้อมาอาจจะติดธุระหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับผมก็เลยเปิดเพลงของพุ่มพวงหลวงจันทร์ให้ในช่วงนี้นะครับ

0: บันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: สิบห้านาฬิกาห้าสิบแปดนาทีนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการลูกถุงบันเทิงอีกครั้งนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านและครับที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณไปยังท่านอุตสนีเอกมานมนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับที่เอฟเฟอร์เวลาให้รายการลูกถุงบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้หมดเวลานะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบากอยกิติพงศ์พนมสวัสดิ์นุกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือฝนระลอกใหม่วันที่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือฝนระลอกใหม่วันที่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศในขณะนี้ว่ามวลอากาศเย็นและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงชั่วคราวส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงอย่างชัดเจนขณะที่ภาคอื่นๆปริมาณฝนจะลดลงเช่นกันโดยพฤติกรรมของฝนจะเปลี่ยนจากที่ตกต่อเนื่องทั้งวันมาเป็นการตกในช่วงบ่ายหรือเย็นแทน

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง

านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะรายการที่ออกอากาศ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะคะดิฉันมัชชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคนะคะโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสควบคุมเสียงโดยนายอำนาจจันทร์ประนดนะคะควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรและอำนวยการผลิตขาโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันค่ะโดยช่วงต่อไปนะคะจะเป็นช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60 40เปิดลงทะเบียนประชาชนและร้านค้านะคะในวันนี้เป็นวันแรกค่ะและจะใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้นะคะรวมไปถึงข่าวสารรัฐบาลค่ะเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้45มิถุนายนนี้และปิดท้ายข่าวสารในช่วงนี้นะคะกับจังหวัดชุมพรค่ะเดินหน้าโซล่าสูบน้ำนะคะพลิกวิกฤตราคาน้ำมันสร้างเกษตรยั่งยืนค่ะนี่ก็เป็นช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะและต่อกันด้วยที่ช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะในวันนี้มีข่าวสารในเรื่องของรัฐบาลค่ะเตือนนะคะอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพในการฉวยโอกาสส่งลิงก์ส่ง SMS นะคะให้เพื่อนเพื่อนทางช่องทาง LINE นะคะเพื่อหลอกให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะนี่ก็เป็นช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวของช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันค่ะ

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
1: กลับเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะมาติดตามข่าวสารนะคะของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะซึ่งเปิดลงทะเบียนประชาชนแล้วก็ร้านค้าในวันนี้เป็นวันแรกนะคะและได้ใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้นะคะโดยทางรัฐบาลค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายเล็กนะคะให้รับมือกับวิกฤตค่าครองชีพค่ะผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประชาชนผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนแล้วก็ธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ให้กับทางร้านค้านะคะซึ่งสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านรายด้วยกันนะคะไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะโดยจะได้รับเงินเพิ่มอีก700บาทต่อคนต่อเดือนนะคะจากเดิมที่ได้รับเดือนละ300บาทค่ะรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายนนี้นะคะอีกทั้งกระทรวงการคลังค่ะก็จะเร่งรัดนะคะให้เปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ทางผู้ฟังเพื่อเป็นการคัดกรองให้ผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆนะคะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างตรงเป้าหมายนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้วันนี้เป็นวันแรกนะคะไปจนถึง29พฤษภาคมนะคะส่วนที่ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพาร์ทค่ะจะต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันต่อตังค์นะคะโดยทางภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินร่วมนะคะในการจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการที่กำหนดร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายนนี้นะคะซึ่งเงื่อนไขต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือนก็ต้องให้หมดนะคะภายในเดือนนั้นๆไม่สามารถสะสมไปในเดือนถัดไปได้นะคะผู้ฟังส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดนะคะสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้เช่นกันนะคะไปจนถึง30กันยายนนี้และร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนะคะก็จะให้ลงทะเบียนค่ะผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันนี้เช่นกันนะคะจนถึง31กรกฎาคมนี้รวมไปถึงสมัครให้เป็นร้านค้าถุงเงินนะคะโดยต้องเป็นร้านค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปนะคะแล้วก็บริการขนส่งสาธารณะค่ะซึ่งสำหรับการใช้สิทธิ์นะคะผ่านร้านค้าให้ชำระเงินผ่านทาง G Wallet นะคะในของแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้นะคะและสั่งอาหารผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารแรกนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะกับเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะซึ่งเปิดลงทะเบียนประชาชนวันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ในเดือน1มิถุนายนนะคะจนถึง30กันยายนนี้นั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งข่าวสารทางผู้ฟังสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งรัฐบาลได้เปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะผ่านทางแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้นั่นเองค่ะซึ่งภายใต้การนำนะคะรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้เดินหน้าในการขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะสู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะโดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สามารถใช้สิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับพฤติกรรมการจ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลค่ะและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับประชาชนนะคะก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะผ่านทางแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะไปจนถึง30กันยายนเลยนะคะในเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกานั่นเองค่ะโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มนะคะสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้นะคะตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปนั่นเองค่ะ ซึ่งทางนี้ค่ะร้านค้าก็จะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะโดยต้องดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะซึ่งจากนั้นก็กดแบนเนอร์โครงการ Food Delivery บนแอปพลิเคชันนะคะซึ่งเพื่อเป็นการยอมรับข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขก่อนที่จะเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่ต้องการเข้าร่วมนะคะซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วนะคะร้านค้าก็จะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารแล้วก็เครื่องดื่มจากประชาชนได้ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery นะคะโดยแพลตฟอร์มก็จะจัดไรเดอร์เข้ารับสินค้าแล้วก็จัดส่งนะคะถึงผู้บริโภคได้ตามปกติเลยซึ่งขณะที่ร้านค้าก็สามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่ได้มีการสมัครในวันนี้นะคะซึ่งสามารถใช้ไทยช่วยไทยพลัส60/40นี้นะคะผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ในวันที่15มิถุนายนนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
0: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวและคุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะซึ่งทางรัฐบาลหาเตือนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสค่ะในการส่งลิงก์ส่ง SMS นะคะให้เพิ่มเพื่อนทาง LINE หลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะซึ่งทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตามที่ทางรัฐบาลหากำหนดให้ประชาชนกลุ่มคนทั่วไปลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะผ่านทางแอปเป๋าตังนั่นเองค่ะโดยจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ในเวลา6นาฬิกาจนถึง22นาฬิกานะคะจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์ด้วยกันค่ะผู้ฟังหรือว่าจะถึงวันปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายนะคะก็คือวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะโดยแต่ละเกณฑ์ไหนจะถึงก่อนกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็ขอย้ำเตือนประชาชนทุกคนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสค่ะซึ่งจะอาศัยจังหวะนี้นะคะในการสร้างเพจปลอมค่ะในการส่ง SMSหรือว่าทักแชทนะคะในการหลอกเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อค่ะแล้วก็กดลิงก์รวมไปถึงการกรอกข้อมูลส่วนตัวด้วยนะคะขอให้ประชาชนทุกคนค่ะโปรดระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเลยนะคะเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะคะซึ่งนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เนี่ยนะคะก็ได้กล่าวต่อค่ะว่าหากพบข้อความที่มีลักษณะในการเร่งนะคะให้รีบลงทะเบียนรีบกดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวนะคะโดยอ้างว่าจะหมดสิทธิ์ภายในเวลาจำกัดนะคะให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยค่ะผู้ฟังว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะก็ขอแนะนำวิธีการป้องกันตัวเองจากข่าวปลอมดังนี้นะคะผู้ฟังคะอย่างแรกเลยนะคะก็คืออย่ากดลิงก์จาก SMS หรือว่าข่าวปลอมนะคะข้อความแปลกปลอมจากโครงการรัฐนะคะแล้วก็ไม่ส่งลิงก์ลงทะเบียนผ่านข้อความนะคะ ต่อไปค่ะอย่าหลงเชื่อเพจนะคะหรือว่าบัญชีโซเชียลที่ไม่เป็นทางการนะคะซึ่งสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าบัญชีไหนเป็นทางการโดยการดูว่ามีเครื่องหมายยืนยันเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะที่เรียกว่า verify นะคะแล้วก็ผู้ติดตามจริงด้วยนะคะการลงทะเบียนที่ถูกต้องทำได้โดยเฉพาะที่แอปเป๋าตังหรือว่าแอปถุงเงินเท่านั้นนะคะข้อ3ค่ะอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครก็ตามค่ะผู้ฟังรวมไปถึงเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็ข้อมูลหลังบัตรประชาชนด้วยนะคะผู้ฟังรวมไปถึงวันเกิดพิน OTPข้อมูลบัญชีธนาคารนะคะก็ห้ามบอกใครโดยเด็ดขาดเลยนะคะข้อ4นะคะอย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐหรือว่าธนาคารนะคะซึ่งก็ทางของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐหรือว่าธนาคารเนี่ยไม่มีนโยบายนะคะในการโทรขอ OTP หรือว่าให้โอนเงินแต่อย่างใดนะคะข้อ5ค่ะคุณผู้ฟังตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งนะคะซึ่งหากสงสัยค่ะโทรถามสอบถามข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงเลยนะคะรวมไปถึงอย่าแชร์ข้อมูลจากข่าวลือหรือว่าเพจที่ไม่น่าเชื่อถือนะคุณผู้ฟังคะซึ่งนางสาวพลทะเลก็ได้ย้ำนะคะว่าหากถูกหลอกหรือว่าพบเหตุผิดปกติให้แจ้งความออนไลน์ได้เลยค่ะที่ thaipoliceonline.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะรวมไปถึงขอความร่วมมือประชาชนนะคะให้ใช้วิจารณญาณนะคะในการรับข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเช็คข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะเรื่องราวของมิจฉาชีพนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังให้ระวังกันนะคะสำหรับทางรัฐบาลที่ได้เตือนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพในการใช้โอกาสส่งลิงก์ส่ง SMS นะคะให้เพิ่มเพื่อนทาง LINE แล้วก็หลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งก็วันนี้ได้ลงทะเบียนเป็นวันแรกนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะช่วงต่อไปค่ะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพร้อมกับพี่อำนาจจันทร์ประดุจนะคะนายช่างเทคนิคประจำวันนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทีมงานสวทชชุมพรต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะกับทางสวทนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Fanpage สวททุ่งสง FM 97พร้อมด้วยเครือข่ายสวท70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้พบกับกระผมเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวัชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตครั้งหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังน้ำตกพรหมโลกอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์และเสียงแห่งความปลื้มปิติของประชาชนที่ตั้งตาเฝ้ารอรับเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมิได้เป็นเพียงแค่การเยือนธรรมชาติอันงดงามของภาคใต้หากแต่ยังสะท้อนพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้แหล่งต้นน้ำและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลวันนี้เราจะพาทุกท่านร่วมรำลึกถึงเรื่องเล่าแห่งพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากภาพเก่าในวันนั้นที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวนครศรีธรรมราชตราบจนถึงทุกวันนี้ติดตามเรื่องราวพระพันปีหลวงเสด็จน้ำตกพรหมโลกจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์แห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับผืนแผ่นดินไทยในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญรับชมครับ

0: ให้คงอยู่แก่คนรุ่นหลังช่วงที่2กับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่จะรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและอารยธรรมแห่งภาคใต้สะท้อนพระเมตตาและพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติเอาไว้อย่างงดงามติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาเชิญรับชมครับ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา

ณดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่ของภาคใต้เมืองนครศรีธรรมราชเมืองที่เปี่ยมด้วยร่องรอยแห่งศรัทธาศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานได้มีสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนคลังมรดกของแผ่นดินนั่นคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชซึ่งรวบรวมโบราณวัตถุและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของภาคใต้ไว้มากมายย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2517นับเป็นช่วงเวลาแห่งความปราบปรื่มของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2517เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการนับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติระดับภูมิภาคแห่งที่6ของประเทศการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมิได้เป็นเพียงพระราชพิธีสำคัญหากแต่ยังสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่เล็งเห็นคุณค่าของมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะมรดกแห่งภาคใต้ซึ่งเป็นรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชาติโดยในพิธีเปิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการตั้งพิพิธภัณฑสถานขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจังหวัดสำคัญอันเป็นศูนย์กลางความเจริญมาแล้วตั้งแต่โบราณสมัยนั้นเป็นการที่เหมาะและเห็นชอบด้วยเหตุผลทุกด้านศิลปะโบราณวัตถุในเขตจังหวัดต่างๆที่รวบรวมไว้แต่ละชิ้นมีความสำคัญและมีคุณค่ามากในเหตุที่เป็นวัตถุพยานที่จะใช้พิจารณาศึกษาเรื่องราวของอดีตได้อย่างไม่รู้จบจึงเป็นกิจเบื้องต้นที่ทุกคนทุกฝ่ายโดยเฉพาะกรมศิลปากรจะต้องบำรุงรักษาไว้ให้มั่นคงจะปล่อยให้ทำลายสูญไปไม่ได้เพราะไม่มีทางจะหาวัตถุชิ้นใหม่อันใดมาทดแทนกันพร้อมกันนั้นก็จะต้องพยายามแนะนำชักจูงคนทั่วไปให้ทราบถึงกิจการบริการรวมทั้งประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากพิพิธภัณฑสถานเมื่อประชาชนได้รู้จักได้ใช้และได้รับประโยชน์จากพิพิธภัณฑสถานโดยกว้างแล้วจึงจะนับว่าเกิดประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2517ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าจำนวนมากโดยแบ่งออกเป็น5ห้องประกอบด้วยห้องยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่จะแสดงสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ค้นพบในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเครื่องปั้นดินเผาขวานหินหรือกรองมโหระทึกสำริดที่มีอายุหลายพันปีที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาใน

0: การเอาตัวรอดของมนุษย์ในยุคโบราณห้องต่อมาเป็นห้องศาสนาพราหมณ์อินดูซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ของไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียตั้งแต่ก่อนเกิดศาสนาพุทธโดยมนุษย์ในยุคนั้นยังคงนับถือเทพเทวดาและพูดผีซึ่งมีรูปปั้นรูปเคารพเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อยุคนั้นเช่นพระวิษณุพระศิวนาตราชศิวลึงห้องที่3เป็นพระพุทธศาสนาซึ่งห้องนี้จะจัดแสดงหลักฐานศิลปะวัตถุตามพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่เข้ามาก่อนจะเริ่มรุ่งเรืองและสืบทอดมาในปัจจุบันส่วนห้องที่4เป็นห้องที่จัดแสดงงานประณีตศิลป์ประกอบด้วยผ้าเครื่องครามเครื่องถมที่มีความวิจิตรงดงามและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและห้องสุดท้ายห้องเครื่องปั้นดินเผาทั้งส่วนที่เป็นงานฝีมือของช่างโบราณและส่วนที่มาจากการค้าขายแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเช่นเครื่องลายครามจากประเทศจีนเป็นต้นซึ่งวัตถุโบราณที่จะแสดงไว้ทั้งหมดนอกจากจะสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวปากใต้ผ่านการจัดแสดงที่มีชีวิตชีวายังได้ทำให้ผู้มาเยือนและอนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้รากเหง้าแห่งอารยธรรมคาบสมุทรไทยอย่างลึกซึ้ง
1: สำหรับพิพิธภัณฑ์พระสถานชาตินครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ในสังกัดของกรมศิลปากรนะคะก็มีความสำคัญในแง่ของการเป็นสถานที่ที่รวบรวมรักษาแล้วก็จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่พบในเขตภาคใต้ตอนบนนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าแล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์ข้อมูลของมรดกศิลปวัฒนธรรมสำหรับว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะท่านก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกรมศิลปากรเป็นอย่างมากค่ะก็คือท่านมีกระแสพระราชดำรัสว่าถ้าเกิดกรมศิลปากรเนี่ยไปเปิดพิพิธภัณฑ์ที่ไหนเนี่ยท่านจะเสด็จไปทรงประกอบพิธีเปิดให้ค่ะซึ่งการที่ท่านเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดให้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องการให้เหมือนกับให้ประเทศเราเนี่ยได้ยึดมั่นในเรื่องของการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมตรงนี้ค่ะก็คือส่งเสริมให้เห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็การที่ท่านเสด็จมาทรงเปิดเนี่ยค่ะก็คือเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบให้แก่พิพิธภัณฑ์แห่งอื่นๆที่มีการดำเนินการในช่วงต่อๆไปอะค่ะจริงๆแล้วการเสด็จของท่านนะคะก็คือส่งผลให้คนสนใจอยากจะมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นนะคะการสร้างความรับรู้ของพระองค์ท่านเนี่ยมันส่งผลไปถึงคนทั่วไปอะค่ะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะทำให้คนเนี่ยอยากจะเข้ามาดูมากขึ้นแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยก็ทราบมาว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในภาคใต้ที่ท่านเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดอะค่ะทำให้เขาอยากจะมาดูแล้วก็มาเห็นอีกทั้งในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็มีการเก็บรักษาพวกอุปกรณ์เครื่องต่างๆที่ท่านใช้ในพิธีเปิดอะค่ะก็เลยเป็นของที่ประชาชนเนี่ยเขามักจะเข้ามาดูแล้วก็มีคำถามตลอดความภาคภูมิใจนะคะที่ได้ปฏิบัติงานในกรมศิลปากรค่ะเพราะว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่พระองค์ท่านให้ความสนพระราชหฤทัยแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็การได้ทำงานตรงนี้ค่ะก็คือเป็นเหมือนกับการทำงานให้พระองค์ท่านเป็นการทำงานแทนพระองค์ท่านด้วยในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมค่ะ
0: พระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงในครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงการเสด็จเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์หากแต่เป็นการจุดประกายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบจนปัจจุบันวันนี้พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นอนุสรณ์แห่งพระเมตตาที่ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้านไทย เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปหนึ่งในงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของภาคใต้คือจักสานย่านลิเภาจังหวัดนครศรีธรรมราชงานฝีมืออันประณีตที่สะท้อนเอกลักษณ์และฝีมือช่างไทยได้อย่างงดงามวันนี้เรื่องราวแห่งพระราชปณิธานนั้นยังคงได้รับการสืบสานต่อผ่านการพัฒนางานหัตถศิลป์ย่านลิเภาให้ร่วมสมัยและก้าวสู่ระดับสากลอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชเราไปติดตามกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: พืชพื้นถิ่นขึ้นตามธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มชื้นชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านรู้จักและผูกพันกันมาอย่างช้านานนั่นคือย่านลิเผาเถาวัลย์ป่าขนาดเล็กที่มีเส้นเหนียวละเอียดและด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านตั้งแต่โบราณได้สร้างสรรค์ให้เถาวัลย์ป่ากลายเป็นเครื่องจักสานเครื่องใช้ที่คงทนสวยงามก่อนจะค่อยๆพัฒนาเป็นงานหัตถศิลป์ที่ละเอียดประณีตและเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชและได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงของประเทศไทยในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชยังมีชุมชนเล็กๆที่คงรักษาภูมิปัญญาโบราณอันทรงคุณค่าไว้ด้วยหัวใจนั่นคือกลุ่มจักสานบ้านลิเผาแหล่งรวมช่างฝีมือผู้สืบทอดศิลปะแห่งการจักสานย่านลิเผางานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของภาคใต้มาอย่างยาวนานควบคู่ไปกับการต่อยอดพัฒนาผสมผสานรูปแบบและลวดลายโบราณกับสมัยใหม่อย่างลงตัวจนเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นแต่กว่าที่งานจักสานลิเผาจะได้รับการยอมรับและคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันเส้นทางแห่งการอนุรักษ์ไม่ได้ง่ายดายนักเพราะกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้คนรุ่นใหม่เริ่มห่างไกลจากงานหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานจักสานลิเผาจึงได้รับการฟื้นฟูและส่งเสริมอย่างจริงจังพระองค์มีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งให้คุณค่าความสำคัญการอนุรักษ์และต่อยอดย่านลิเผาผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมให้ร่วมสมัยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจนกลายเป็นที่รู้จักในระดับสากล
1: ของที่นี่นะเริ่มต้นจริงๆนะครับมันเริ่มจากคุณแม่ของแฟนคุณแม่ของแฟนก็ทำมาที่ว่าอย่างเขาเอาของป่าของตักน้ำไปขายตามตลาดในเมืองหน้าเมืองอะไรพวกนี้เขาไปเห็นร้านของที่ลึกที่หน้าเมืองเขาจะมีกระเป๋าย่าลิเผาขายอยู่เขาก็เข้ามาศึกษาแล้วก็มาทำลองทำดูเพื่อจะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่ว่ามีลูกหลานเยอะนะก็ต้องเลี้ยงครอบครัวไปใบหนึ่งที่ขายใบแรกเลยของเขาของแม่ก็ได้ประมาณ250บาทนะราคาตอนนั้นน่ะข้าวสารถังละ16บาท250บาทถือว่าเยอะมากก็เลยสานต่อเรื่อยๆจากชุมชนทุกชุมชนในกลุ่มใกล้เคียงให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเราไปออกร้านนิดนึงเราจะเจอลูกค้าบางกลุ่มที่เข้ามาถามเราว่ารูปแบบอื่นมีไหมลวดลายอื่นมีไหมเราก็เอาคำถามตรงนี้ของเขาเรามาพัฒนารูปแบบให้แตกต่างให้มีรูปแบบที่แตกต่างมากขึ้นให้มันตอบกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นครับทำให้ชาวบ้านมีงานทำและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพด้วยจากงานกรีดยางพอเรากรีดยางตอนนี้เสร็จแล้วสามารถเราทำกระเป๋ายี่ห้อเป็นอาชีพเสริมให้มีรายได้และมีคือเลี้ยงชีวิตรอดมากขึ้นนะให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นไม่อยากให้หายไปนะเรากำลังหารุ่นใหม่ๆก็อย่างลูกชายผมก็ทำได้แล้วก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่มันทำให้งานหัตถกรรมพวกนี้สูญหายไปให้มันมีอยู่ตลอดไปครับด้วยพระองค์หญิงจัดงานประกวดลายผ้าผ้าไทยใส่ให้หนุ่มประกวดลายผ้ามา4ปี5ปีนี้แล้วประกวดลายผ้าได้ผ้าพระราชทานตัวนี้ลายสิริพัฒนพรเพื่อให้ชาวบ้านน่ะพัฒนารูปแบบของลายให้ดีขึ้นให้ทันกับทันยุคทันสมัยใจนะที่ว่าองค์ท่านได้ส่งเสริมตรงนี้ให้ชาวบ้านได้มีอยู่ดีกินดีได้มีอาชีพทำได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์ได้มีเงินมาจุนเจือครอบครัวได้ดีขึ้นนะครับ
0: กลุ่มจักสานบ้านลิเผาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจึงกลายเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบ ที่น้อมนำพระราชปณิธานมาสืบสารผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นทั้งการเตรียมเส้นย่านลิเผาการย้อมสีธรรมชาติและเทคนิคการจักสานอันละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยความชำนาญและความอดทนจากสองมือของชาวบ้านผลงานจักสานย่านลิเผาถูกพัฒนาให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นทั้งกระเป๋ากล่องเครื่องประดับและของตกแต่งที่ยังคงกลิ่นอายแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับความงดงามทางศิลปะจนเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั้งในและต่างประเทศเหนือสิ่งอื่นใดงานจักสานแต่ละชิ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้าหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักในบ้านเกิดเป็นเรื่องราวของชุมชนและเป็นบทพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงจุดประกายให้ภูมิปัญญาไทยยังคงมีลมหายใจวันนี้กลุ่มจักสานบ้านลิเผายังคงเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานศาสตร์แห่งงานจักสานด้วยหัวใจแห่งความภาคภูมิใจและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีที่ทรงสืบสานคุณค่าของภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปจากเส้นใยธรรมชาติอันเรียบง่ายสู่หัตถศิลป์ล้ำค่าที่สะท้อนภูมิปัญญาไทยและพระเมตตาที่ทรงห่วงใยงานศิลปาชีพของประชาชนโดยเฉพาะงานจักสานย่านลิเผาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้รับการสืบสารและต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์จึงเปรียบดั่งแสงส่องทางที่ช่วยรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่และยังคงสร้างแรงบันดาลใจแก่คนไทยตราบจนถึงทุกวันนี้และนี่คือทั้งหมดกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้กับสวททุ่งสงแม่ข่ายรายการให้กับสถานีวิทยุอีก70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรายการในวันนี้นายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตกระผมนายเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับปลัดกระทรวงการคลังยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับประชาชนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับประชาชนยืนยันกลุ่มที่รอผลการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกนับรวม
10: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยยอดผู้ลงทะเบียนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ23ล้านคนส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความล่าช้าในการตรวจสอบคุณสมบัติยืนยันว่าสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการและอยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบภายใน3วันนั้นสิทธิ์จะถูกนับรวมในยอดลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกและหากผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ทันทีโดยจะไม่มีกรณีถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากสิทธิ์เต็มก่อนนอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำให้ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการเดิมกว่า1ล้านร้านค้าเข้ามากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยขณะนี้มีร้านค้ากดยืนยันสิทธิ์แล้วประมาณ 400,000 ร้านค้าพร้อมทั้งเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่ผ่านธนาคารกรุงไทยและจุดบริการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปพร้อมยืนยันว่า30ล้านสิทธิ์เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเดินทางเข้ารับบริการที่ธนาคารกรุงไทยเป็นจำนวนมาก
11: บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่จังหวัดขอนแก่นหลังระบบเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่ออย่างหนาแน่นซึ่งทางธนาคารได้เปิดจุดบริการพิเศษบริเวณด้านข้างอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่พบอุปสรรคในการลงทะเบียนสำหรับปัญหาหลักที่พบส่วนใหญ่คือปัญหาการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จการสแกนใบหน้าไม่ผ่านเนื่องจากระบบตรวจจับดวงตาผู้สูงอายุได้ยากการลืมรหัสผ่านตลอดจนปัญหาซิมโทรศัพท์ไม่ได้ลงทะเบียนด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เร่งชี้แจงทำความเข้าใจโดยเฉพาะกรณีที่ระบบขึ้นข้อความรอตรวจสอบ3วันถือว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วไม่ต้องกังวลใจชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมปรับรูปแบบการนำเข้าและส่งออกชายแดนเปิดดำเนินการสัปดาห์ละ6วันเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
12: นายวิบูลย์ แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนณจุดผ่อนปรนบ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อหารือแนวทางการจัดระเบียบการดำเนินงานด้านการนำเข้าส่งออกสินค้าและแก้ไขปัญหาความแออัดบริเวณจุดผ่อนปรนจากการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปในการปรับรูปแบบการดำเนินงานใหม่โดยจะเปิดให้นำเข้าส่งออกสินค้าสัปดาห์ละ6วันแบ่งช่วงเวลาในการดำเนินการคือช่วงเช้าสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและช่วงบ่ายสำหรับรถยนต์ส่วนวันอาทิตย์ยังเปิดให้ประชาชนสามารถข้ามแดนได้ตามปกติแต่จะไม่มีการตรวจสินค้าการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจะดำเนินการที่จุดร่องแห้งเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการบริหารจัดการโดยมีเจ้าหน้าที่จากศุลกากรอาสารักษาดินแดนและตำรวจตระเวนชายแดนร่วมปฏิบัติงานตรวจคัดกรองมาตรการดังกล่าวเป็นแนวทางระยะสั้นเพื่อช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการค้าชายแดนและลดภาระการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมโดยคาดการณ์ว่าสามารถตรวจปล่อยรถยนต์ได้ประมาณวันละ40คันหรือประมาณ240คันต่อสัปดาห์และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขวัญกมลชื่นสนธิพันธ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งทายาทคนใดคนหนึ่งที่ไปยื่นคำสั่งให้ตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกแล้วนะคะบุคคลนี้ก็ถือว่าเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลหน้าที่ของเขาเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นเมื่อได้ฟังหรือถือว่าได้ฟังคำสั่งของศาลนะคะก็คือวันที่ศาลมีคำสั่งตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกนั่นเองหน้าที่ของคุณคือคุณต้องมีหน้าที่จัดการทรัพย์สิน

พมรดกทั้งหมดของคนตายเนี่ยให้กับวัดไปแล้วนะคะผู้จัดการมรดกก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าฉันเป็นทายาทสมควรที่จะได้รับทรัพย์สินของเจ้ามรดกด้วยนะคะแต่อันเนี้ยในเมื่อว่ามีข้อกำหนดพินัยกรรมกันเกิดขึ้นผู้จัดการมรดกก็ต้องจัดการไปตามที่ผู้ตายมีจิตอำนงให้เป็นไปตามนั้นก็คือยกให้วัดนะคะอันนี้คือหน้าที่ของเขาถ้าเกิดว่าไม่มีพินัยกรรมผู้จัดการมรดกก็จะต้องแบ่งทรัพย์สินให้กับทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิ์ได้รับทั้งหมดนะคะถ้ามีทายาทโดยธรรมที่ได้รับมรดก5คนก็จะต้องจัดการแบ่งทรัพย์สินของผู้ตายเนี่ยออกเป็น5ส่วนอย่างเท่าๆกันผู้ตายมีทรัพย์มรดกเป็นโฉนดที่ดินนะคะโฉนดที่ดินเนี่ยเมื่อผู้จัดการมรดกได้คำสั่งศาลตั้งตัวผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ยก็จะไปที่ดินเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดจากชื่อของผู้ตายก็จะเป็นชื่อของผู้จัดการมรดกในฐานะที่เป็นผู้จัดการมรดกถือแทนทายาททุกคนนะคะไม่ใช่ถือในฐานะส่วนตัวดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางชื่อแล้วภายหลังทายาทคนใดคนหนึ่งมีการกล่าวอ้างว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยไม่ทำหน้าที่ของตนนะคะผู้จัดการมรดกก็จะมีความผิดตามกฎหมายอาญาจะทำยังไงเพื่อให้ตนได้ทรัพย์มรดกตามส่วนที่กฎหมายบัญญัติทายาทจะต้องมีการฟ้องขอให้ผู้จัดการมรดกแบ่งทรัพย์มรดกซึ่งการฟ้องแบ่งทรัพย์มรดกเนี่ยจะต้องฟ้องภายในระยะเวลา5ปีนับแต่การจัดการมรดกเสร็จสิ้นถ้าทายาทคนใดคนหนึ่งกล่าวอ้างว่าตนไม่ได้รับส่วนของตนก็จะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อฟ้องขอให้ผู้จัดการมรดกทำตามหน้าที่ก็ได้นะคะแต่ถ้าปรากฏว่าผู้จัดการมรดกจัดการทรัพย์สินเสร็จสิ้นหมดทุกอย่างแล้วคือเปลี่ยนแปลงโอนไปกับบุคคลภายนอกหรือโอนให้กับตัวเองในฐานะส่วนตัวครบทั้งหมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องทำตามหน้าที่ที่ตนต้องทำตามกฎหมายแล้วถือว่าอายุความเริ่มนับตั้งแต่วันที่การจัดการมรดกเสร็จสิ้นถ้าผ่านไประยะเวลาเกินกว่า5ปีเนี่ยค่ะสิทธิ์ของทายาทก็จะหมดลงทันทีไม่สามารถไปฟ้องขอให้ผู้จัดการมรดกทำหน้าที่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้จัดการมรดกจะไม่มีความผิดตามกฎหมายผู้จัดการมรดกก็จะต้องรับผิดตามกฎหมายอาญาอยู่ดีค่ะเนื่องจากยักยอกทรัพย์มรดก

0: สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมูลอักษรใบไม้สวฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.comโทรศัพท์077-658-264สาขาหลังสวน077-595-098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรม

0: ื่องสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ค่ะน้องบุ๋มเย็นจิตอักกำจรนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะวันนี้ก็นำเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันนะคะมีข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐข้อมูลสุขภาพนะคะเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะผู้ชมผู้ฟังค่ะเจอกันได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17 นาฬิกาไปจนถึง18 นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้ก็นำข้อมูลข่าวสารมาฝากนะคะนำผลงานเพลงเพราะๆมาฝากกันนะคะติดตามรับฟังกันได้เลยนะคะทางวิทยุค่ะสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าทางหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้เลยนะคะสำหรับหน้าเพจ Facebook ก็จะมีรายการต่างๆจากทางสถานีรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆอัปเดตบนหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะมาดูข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้ดีกว่านะคะคุณผู้ชมผู้ฟังข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐวันนี้นำเรื่องของรัฐบาลพอในการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60/40เรียบร้อยไม่ล่มพบระบบมีปัญหาเล็กน้อยนะคะแจ้งสแกนใบหน้าไม่ผ่านไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่เพราะใช้แอปเป็นครั้งแรกค่ะเลยหรือว่าเคยลบแอปพลิเคชันนะคะแนะนำให้ไปยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM นะคะในส่วนของเรื่องสุขภาพวันนี้นำเรื่องที่การบริจาคเลือดมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันค่ะ12เรื่องที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือดนะคะรวมไปถึงในช่วงสุดท้ายค่ะนำเรื่องราวของมิจฉาชีพมาฝากกันนะคะก็เรื่องของระวังมิตรแอบอ้างไทยช่วยไทยพลัสหลอกลงทะเบียนนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็คือมิตรจี้ฉวยโอกาสส่งลิงก์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็เป็น2ข้อควรระวังในช่วงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมฟังแต่ว่าสิทธิ์ตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะคะใครที่ยังไม่ลงก็สามารถลงทะเบียนกันได้นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่จะนำมาฝากกันในช่วงต่างๆของรายการในวันนี้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะไปพักฟังเพลงประปอกันก่อนสัก1ช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: เรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็จะนำข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐมาฝากกันวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้รัฐบาลนะคะก็พอใจในการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60 40เรียบร้อยไม่ล่มพบระบบมีปัญหาเล็กน้อยค่ะแจงการสแกนหน้าไม่ผ่านไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์นะคะแต่เพราะว่าใช้แอปพลิเคชันเป็นครั้งแรกหรือว่าเคยลบแอปพลิเคชันนะคะแนะนำให้ไปยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนางสาวพลอยทะเลลักษมีและแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลพอใจในระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความลื่นไหลมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าเกิดปัญหาขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 6:00 นนะคะพบว่ามีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยค่ะก็ได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบการลงทะเบียนนะคะโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายต่อวินาทีจากเดิมอยู่ที่จำนวน 300,000 รายต่อวินาทีนะคะในเรื่องนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลก็ได้กล่าวนะคะว่าสำหรับกรณีที่ประชาชนคนไหนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปแอปพลิเคชันเป่าตังค์เป็นครั้งแรกนะคะหรือว่าอาจจะเคยลบแอปพลิเคชันออกแล้วแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งมาอีกครั้งนะคะก็อาจจะทำให้สแกนใบหน้าไม่ผ่านนั่นเองทั้งนี้ผู้ที่ใช้งานก็จำเป็นต้องไปยืนยันตัวตนนะคะผ่านระบบ eKYC ค่ะซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือที่สาขากรุงไทยหรือที่ธนาคารสาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศนะคะสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลการผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันเป่าตังหรือว่า SMS ภายใน3วันก็เป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสมาก่อนค่ะแต่ว่ามาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกลุ่มนี้ก็จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติและก็เงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้นะคะเราก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40รัฐให้60เดือนละ 1,000 บาทนะคะหากต้องการใช้เต็มวงเงิน 100% ประชาชนก็ต้องเติมเงินเข้าไปอีก 40% ก็คือเติมเดือนละ667บาทค่ะรัฐบาลก็ขอย้ำนะคะต้องใช้ต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปนะคะสรุป4เดือนตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนต้องเติม 2,667 บาทค่ะเพื่อใช้จ่ายเติมวงเงิน 6,667 บาทนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นางสาวพลอยทะเลกล่าวนะคะไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็การใช้เงินก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังก็คือทั้งโครงการรวมทั้งเงินของรัฐบาลด้วยเงินเราเองด้วยก็จ่ายเติมวงเงินอยู่ที่ 6,667 บาทซึ่งเราก็เติมเข้าไปอยู่ที่ 2,667 บาทนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่เปิดลงทะเบียนในวันนี้นะคะเอาละค่ะใครที่ขึ้นว่ารอก็รอก่อนนะคะมีการตรวจสอบคุณสมบัติใครที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านก็ให้ไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านนะคะหรือว่าไปที่ตู้ ATM ของกรุงไทยสีเทานะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเพื่อไปยืนยันตัวตนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ช้ใจสุขภาพออกเล่า9
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90นะคะในช่วงนี้ก็จะนำเรื่องราวสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันวันนี้นำเรื่องราวของ12เรื่องที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือดนะคะจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้เลยค่ะกับ12เรื่องดังต่อไปนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใครที่ชอบการบริจาคเลือดนะคะมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยหลายคนทราบดีอยู่แล้วว่าการบริจาคเลือดมีประโยชน์ในเรื่องของการได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการเลือดเพื่อรักษาแต่นอกจากได้อิ่มอกอิ่มใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วการบริจาคเลือดก็ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจที่คุณอาจไม่เคยรู้อีกเพียบเลยนะคะ12เรื่องต่อไปนี้คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือดค่ะมาติดตามกันเลยนะข้อแรกใครที่คิดว่าเห็นคนไปบริจาคเลือดกันหลายคนคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วขอบอกเลยนะคะว่าคิดผิดเพราะปัจจุบันมีความต้องการใช้เลือดในแต่ละวันสูงถึง 5,000 ยูนิตต่อวันแต่ตอนนี้เลือดที่ได้รับมารับบริจาคมามีเพียง 2,000 ยูนิตต่อวันเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังข้อ2ค่ะที่เห็นไปรอคิวบริจาคเลือดกันมากมายจริงๆแล้วเป็นเพียง 3% ของประชากรไทยที่ทั้งประเทศเองนะคะแล้วก็ไม่พอแล้วมันจะไปพอที่ไหนจริงไหมคะก็คือที่เราเห็นกันไปรอบริจาคก็คือมันเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนส่วนน้อยที่ไปบริจาคนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ว่าความต้องการใช้มันมีเยอะกว่านั้นค่ะข้อ3ค่ะเลือดที่เราบริจาคไปในแต่ละครั้งสามารถแยกออกมาใช้งานได้หลายส่วนนะคะทั้งเกล็ดเลือดพลาสมาและเม็ดโลหิตแดงเราไม่ได้ใช้เลือดเพื่อการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยแต่เพียงอย่างเดียวนะคะข้อ4ค่ะแต่ถึงอย่างไรผู้ป่วยที่ต้องการใช้เลือดมากที่สุดก็หนีไม่พ้นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดใหญ่หรือประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วประเทศเราก็ประสบอุบัติเหตุกันบ่อยเสียด้วยสิข้อ5ค่ะการบริจาคเลือดช่วยกระตุ้นการทำงานของไขกระดูกให้สร้างเม็ดโลหิตใหม่ๆที่มีคุณภาพมาหมุนเวียนใช้บำรุงร่างกายนะคะเป็นการเปลี่ยนถ่ายเลือดเก่าเลือดใหม่ได้อย่างมีประโยชน์และปลอดภัยที่สุดข้อ6ค่ะเมื่อเราได้เปลี่ยนถ่ายโลหิตเก่าใหม่ส่งผลให้เลือดใหม่ที่ไปหล่อเลี้ยงตามร่างกายทำงานได้ดีขึ้นผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสยิ่งขึ้นนะคะข้อ7หากคุณตั้งใจจะบริจาคเลือดเป็นประจำตามที่สภากาชาดแนะนำนั่นหมายความว่าคุณต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้สมบูรณ์แข็งแรงตลอดเวลาต้องระวังเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายการพักผ่อนไม่เครียดโดยทำให้กลายเป็นคนที่มีสุขภาพดีไปโดยธรรมชาตินะคะข้อ8เมื่อร่างกายแข็งแรงกันก็ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะโรคที่เคยใครก็กลัวอย่างโรคมะเร็งนะคะซึ่งคนที่บริจาคเลือดจะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคร้ายอย่างมะเร็งน้อยกว่าคนที่ไม่เคยบริจาคเลือดด้วยนะคะข้อ9ค่ะสุขภาพจิตดีตามไปด้วยนะคะเมื่อเรารู้สึกว่ากำลังทำอะไรดีๆเพื่อคนอื่นความสุขใจอิ่มเอมใจก็จะส่งผลต่อจิตใจของเราที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ทำอะไรดีๆให้กับสังคมนะคะเพื่อลดเสี่ยงโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังข้อ10นะคะเราบริจาคเลือดได้สูงสุด4ครั้งต่อปีเลยนะคะโดยที่ไม่ทำให้ร่างกายได้รับอันตรายใดๆหรือว่าทั้งชีวิตเราบริจาคเลือดได้มากถึง212ครั้งเลยทีเดียวข้อ11ค่ะกรุ๊ปเลือดที่ต้องการมากที่สุดก็คือกรุ๊ป AB ตามมาด้วยกรุ๊ป A B และ O ตามสัดส่วนของประชากรในประเทศค่ะข้อ12ค่ะเคยได้ยินเรื่องกรุ๊ปเลือดแบบเนกาทีฟไหมคะหากใครมีกรุ๊ปเลือด RH ลบนะคะก็คือ RH เนกาทีฟนั่นเองนั่นหมายความว่าคุณใช้เลือดโดยคนส่วนใหญ่ที่คนไทยมีไม่ได้เราเรียกระบบหมู่โลหิตนี้ว่า RH เนกาทีฟส่วนใหญ่คนไทยมีหมู่เลือดเป็น RH positive นะคะแต่จะพบ RH negative มากขึ้นในชาวต่างชาติใครที่รู้ตัวหรือรู้จักคนที่มีหมู่เลือดนี้ชวนไปบริจาคเลือดด้วยกันด่วนๆเลยนะคะเพราะว่ากรุ๊ปเลือดนี้ถือว่าเป็นกรุ๊ปเลือดหายากและพิเศษมากจริงๆค่ะเอาล่ะใครที่มีกรุ๊ปเลือดอะไรก็ตามแต่เป็น RH negative นะคะคือ Rh ลบนั่นเองก็เป็นกรุ๊ปเลือดที่หายากใครที่มีกรุ๊ปเลือดนี้ก็ไปร่วมบริจาค กันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้

0: าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวมิจฉาชีพแล้วที่จะมาฝากกันค่ะมาดูกันนะคะวันนี้นำเรื่องราวของเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละที่ทุกๆครั้งที่รัฐบาลนะคะก็จะได้ออกนโยบายต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนมิจฉาชีพก็ออกอุบายมาหลอกเอาเงินประชาชนเช่นเดียวกันค่ะมาดูกันนะคะระวังมิตรแอบอ้างไทยช่วยไทยพลัสหลอกให้ลงทะเบียนค่ะซึ่งวันนี้เราได้มีการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะคะอย่าลืมเพิ่มความระมัดระวังป้องกันการโดนมิจฉาชีพหลอกนะคะข้อควรระวังก็คือโครงการของรัฐก็จะไม่ส่ง SMS ให้กดลิงก์ลงทะเบียนนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าธนาคารก็จะไม่ขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินนะคะรวมไปถึงการสร้างเพจปลอมชวนลงทะเบียนหรือว่าโหลดแอปอันตรายค่ะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังก็ตามนี้เลยเนาะถ้าได้รับลิงก์มาจากไหนหรือว่ามีใครชวนหรือว่าใครขอรหัสหรือว่าให้โอนเงินนี่ถือว่าไม่ใช่นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเตือนเกี่ยวกับโครงการนี้ก็คือมิจฉาชีพ

0: มโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
1: มาเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรเปิดการแข่งขันกีฬาอบจครับ2569รวมพลังเยาวชนและประชาชนมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับอาชีพนายเทียนชัยชุกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอบจครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรโดยมีนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรในนามของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและนักกีฬาเข้าร่วมพิธีนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมีบทบาทหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งการส่งเสริมการกีฬาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามจึงได้เดินหน้าจัดการแข่งขันกีฬาอบจครับในปีนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดรวมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการยกระดับการกีฬาระดับจังหวัดสู่ความเป็นเลิศและก้าวสู่ระดับอาชีพในอนาคตการแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่23พฤษภาคมถึงวันที่22มิถุนายน2569โดยกระจายพื้นที่การแข่งขันไปยัง4สนามมาตรฐานทั่วจังหวัดเพื่อให้ประชาชนร่วมชมและเชียร์ได้อย่างทั่วถึงได้แก่1สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพร2สนามกีฬากลางอำเภอหลังสวน3สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าแซะ4สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะโดยมีการจัดการแข่งขันรวมทั้งหมด4ชนิดกีฬามีทีมและนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยเป็นจำนวนมากดังนี้กีฬาฟุตบอลรวม110ทีมรุ่นเยาวชนและประชาชนทั่วไปชายจำนวน57ทีมรุ่นประชาชนและอาวุโสชายจำนวน53ทีมกีฬาวอลเลย์บอลรวม40ทีมรุ่นประชาชนทั่วไปชายจำนวน14ทีมรุ่นประชาชนทั่วไปหญิงจำนวน26ทีมกีฬาเปตองประเภทคู่รวม172ทีมรุ่นประชาชนทั่วไปชายจำนวน134ทีมรุ่นประชาชนทั่วไปหญิงจำนวน38ทีมกีฬาเซปักตะกร้อรวม26ทีมรุ่นประชาชนทั่วไปชายจำนวน26ทีมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมประมาณ 5,190 คนซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีอย่างยิ่งจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่รวมถึงได้รับการสนับสนุนบุคลากรและคณะกรรมการตัดสินมืออาชีพจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรอบจ.ชุมพรขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรร่วมชมร่วมเชียร์และให้กำลังใจทัพนักกีฬาเยาวชนและประชาชนตลอด1เดือนเต็มเพื่อร่วมขับเคลื่อนวงการกีฬาชุมพรให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลต่อมาจังหวัดชุมพรจัดโครงการเยาวชนยุคใหม่ร่วมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตอบรมสภานักเรียนนำร่องสร้างสังคมโปร่งใสนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนยุคใหม่ร่วมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตจังหวัดชุมพรปี2569โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูวิทยากรและแกนนำเยาวชนเข้าร่วมงานพร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการจำนวน13แห่งณโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรนางจุฑารัตน์แพวงจีนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการตั้งทุจริตในระยะยาวสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2พุทธศักราช2566ถึง2570ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมสะท้อนคุณธรรม5ประการคือพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญูเพื่อนำไปสู่วิถีวัฒนธรรมที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริตการจัดงานในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่างสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชุมพรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรและโรงเรียนประจำอำเภอโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน13แห่งได้แก่โรงเรียนศรีอภัยโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาโรงเรียนปฐิววิทยาโรงเรียนมาบอมฤตวิทยาโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกโรงเรียนท่าข้ามวิทยาโรงเรียนสวีวิทยาโรง

0: โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาโรงเรียนสวนศรีวิทยาโรงเรียนเมืองหลังสวนโรงเรียนพะโต๊ะวิทยาและโรงเรียนละแมววิทยาจากทั้งหมด8อำเภอในจังหวัดชุมพรรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น200คนมุ่งเน้นการบ่มเพาะให้เยาวชนรุ่นใหม่มีทักษะคิดเป็นทำเป็นรับผิดชอบกล้าต้านทุจริตและทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาและชุมชนนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวเน้นย้ำในพิธีเปิดว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นภารกิจร่วมกันของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติเยาวชนในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าหากได้รับการปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยและกล้าปฏิเสธพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องย่อมเป็นรากฐานให้สังคมเข้มแข็งโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งแสดงความชื่นชมทุกภาคส่วนรวมกันบูรณาการงานด้านการป้องกันการทุจริตเข้ากับงานวัฒนธรรมและคุณธรรมอย่างลงตัวต่อมารฟท.เปิดเวทีรับฟังความเห็นเชื่อมโยงเครือข่ายรถไฟ1เมตรและมอเตอร์เวย์หนุนแลนบริดจ์ชุมพรระนองว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางรถไฟขนาด1เมตรจากสถานีท่าเรือชุมพรถึงท่าเรือแหลมริ้วและจากสถานีท่าเรือระนองถึงท่าเรือแหลมอ่าวอ่างและโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์จากชายฝั่งชุมพรถึงท่าเรือแหลมริ้วและจากชายฝั่งระนองถึงท่าเรือแหลมอ่าวอ่างซึ่งอยู่ภายใต้งานออกแบบกรอกรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำลึกระนองจัดขึ้นณห้องประชุมชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยมีผู้แทนภาคประชาชนหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสื่อมวลชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้จำเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อซึ่งการศึกษาทางการเชื่อมต่อทางรถไฟขนาด1เมตรควบคู่ไปกับเส้นทางมอเตอร์เวย์ในครั้งนี้จะเข้ามาช่วยเติมเต็มโครงข่ายการขนส่งและการกระจายสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรและภาพรวมของประเทศการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดขอบเขตการศึกษารวมถึงการประเมินทางเลือกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยการรถไฟและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนไปใช้ประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครบถ้วนรอบด้านที่สุดทั้ง2โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับโครงการแลนบริดจ์มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกประหยัดต้นทุนการขนส่งสินค้าและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่สำคัญในภูมิภาคสามารถเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้เพื่อส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC ตะวันออกกลางและยุโรปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนื่องจากโครงการระบบทางพิเศษและระบบการขนส่งทางรางเข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน EIA ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2566การรถไฟจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อจัดทำรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจติดตามความก้าวหน้ารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมของการดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.srt-cpm-stg.com ต่อมากรมการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเผยไทยพบโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักซึ่งแตกออกมาจากสายพันธุ์ JA.1 ทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 โดยระบุระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคม2569พบผู้ติดเชื้อ 12,700 รายเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนที่พบประมาณ 8,000 รายผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยต่อวันเพิ่มจาก56รายเป็น73รายผู้ป่วย ICU เฉลี่ยประมาณ1รายต่อวันโดยสายพันธุ์ที่ระบาดสายพันธุ์หลักคือ NB.1.8.1 พบมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ ตรวจพบในประเทศสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยในปี2569นี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรค DDS ณวันที่23พฤษภาคม2569พบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 3,642 รายเสียชีวิต1รายผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 30-35 ปีรองลงมา60ปีขึ้นไปและอายุ 20-29 ปีตามลำดับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาพบการรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ยังคงต่ำกว่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังสำหรับสายพันธุ์เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในประเทศไทยข้อมูลจากสถาบันวิจัยสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคม2568พบสายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยคิดเป็น 50.95% จากตัวอย่างที่ตรวจพบ JN.1 24.97% XEC 9.14% ปี2568พบว่าจำนวนผู้ป่วยและการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเพิ่มสูงในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนและจากการเฝ้าระวังสายพันธุ์เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในประเทศไทยพบสายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักในการแพร่ระบาดในช่วงเวลาเดียวกันสายพันธุ์ NB.1.8.1 พบการกลายพันธุ์ในตำแหน่งโปรตีนหนามหลายจุดที่เพิ่มเติมจากสายพันธุ์ JN.1 ทำให้มีความสามารถในการแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นและหลบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมการควบคุมโรคกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ในประเทศไทยโรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นหรือโรคติดต่อตามฤดูกาลแม้ว่าความรุนแรงของโรคและแนวโน้มการแพร่ระบาดลดลงแต่ยังต้องรักษามาตรการที่สำคัญเน้นมาตรการทางสังคมที่สมดุลกับวิถีชีวิตใหม่เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดยเน้นรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลดังนี้ 1. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ก่อนรับประทานอาหารและเครื่องดื่มหลังเข้าห้องน้ำหรือหลังสัมผัสบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันจำนวนมากเช่นลูกบิดประตูราวบันไดเป็นต้นเมื่อไอจามต้องปิดปากปิดจมูกด้วยผ้าหรือทิชชู่ทุกครั้งหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหมู่มากหรือแออัดหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608ได้แก่ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวซึ่งหากป่วยอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ 5. หากมีอาการสงสัยป่วยเช่นมีไข้ไอน้ำมูกควรตรวจหาเชื้อเบื้องต้นด้วย ATK และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเพื่อไม่ให้เป็นการนำเชื้อกลับไปติดกลุ่มเสี่ยงที่บ้านหากผลเป็นบวกให้รีบไปพบแพทย์ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422อีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
1: ข้อมูลที่ใช้ในการร้องเรียนการทุจริตต้องมีอะไรบ้างเมื่อพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนกับสำนักงานปปช.เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลของผู้กล่าวหาเช่นชื่อและที่อยู่ 2. ข้อมูลของผู้ที่กระทำทุจริตเช่นชื่อตำแหน่ง 3. ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่มีหรือให้ข้อมูลว่าพยานหลักฐานอยู่ที่ใด 4. ลายมือชื่อของผู้กล่าวหาในกรณียื่นหนังสือร้องเรียนโดยบุคคลที่อาจถูกร้องว่ากระทำความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบุคคลอื่นในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดซึ่งกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้นโดยปปช.มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำกล่าวหาดังนี้ 1. ต้องเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วน 2. อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช. 3. คณะกรรมการปปช.ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 4. เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันต่อศาลและศาลได้ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 5. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายแล้วหรือไม่6. เป็นคำกล่าวหาที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน10ปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาแล้วหรือไม่และ 7. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกิน5ปีหรือไม่และถ้าคำกล่าวหานั้นได้มีการพิจารณาอยู่ก่อนคณะกรรมการปปช.ก็มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้
2: ลังฟังรอบวันทันข่าว
0: กลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:40 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:00 นน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 2:46 นาทีลงเต็มที่เวลา 13:26 นาทีจบรอบวันทันข่าวอำนาจจันทร์ประนดควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับเรื่องราวของแมงมุมที่มีพิษเป็นข่าวคราวเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็วันนี้เรามารู้จักกับแมงมุมกันนะครับคุณฟังครับแมงมุมนะครับจัดเป็นสิ่งมีชีวิตในพวกสัตว์ขาปล้องนะครับหรืออาร์โทพอดนะครับเช่นเดียวกับแมลงกิ้งกือปูเป็นต้นนะครับแล้วก็มีรูปทรงลักษณะและก็ขนาดแตกต่างหลากหลายกันออกไปนะครับแล้วก็บางชนิดมีลำตัวที่กว้างมากนะครับบางชนิดมีรูปร่างที่เพรียวยาวนะครับขณะที่บางชนิดกลับมีรูปร่างที่คล้ายกับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นนะครับเช่นมดหรือปูเพื่อใช้ในการพรางตัวนะครับโดยแมงมุมนั้นนะครับถูกค้นพบมาแล้วกว่า 40,000 ชนิดนะครับและก็ยังมีชนิดใหม่ๆนะครับถูกค้นพบเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ประเมินนะครับว่าจำนวนที่ถูกค้นพบนี้นะครับเป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวของทั้งหมดที่มีเท่านั้นนะครับโดยแมงมุมขนาดเล็กที่สุดพบที่ประเทศโคลัมเบียนะครับในทวีปอเมริกาใต้นะครับมีความยาวเพียง 0.4 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับและก็ชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือแมงมุมกินนกโกไลแอคนะครับมีความยาวลำตัว 12-13 เซนติเมตรนะครับหรือขนาด 25-33 เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับและก็แมงมุมพบได้ในแถบทุกภูมิภาคของโลกนะครับไม่เว้นกระทั่งในทะเลทรายที่แห้งแล้งและก็ร้อนอบอ้าวหรือในถ้ำลึกหรือภูเขาสูงหรือในน้ำทั้งหมดก็เป็นสัตว์กินเนื้อนะครับคุณฟังครับแมงมุมนะครับจะกินอาหารจำพวกเพลี้ยอ่อนตัวหนอนผีเสื้อแมลงวันยุงนะครับปลวกด้วงมดเป็นต้นนะครับจึงมีความสำคัญในระบบนิเวศทางเกษตรนะครับและก็ระบบนิเวศทั่วไปนะครับโดยส่วนใหญ่เมื่อจะล่าเหยื่อก็จะสร้างใยเพื่อเป็นรังอาศัยและก็ดักเหยื่อนะครับในขณะที่บางชนิดไม่สามารถสร้างใยก็มีนะครับซึ่งจะมีการใช้เส้นใยที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับรูปร่างและก็รูปแบบการอยู่อาศัยของแมลงมุมในแต่ละชนิดในพื้นที่นั้นๆ นะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคืนนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรบริไม้สวฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.com โทรศัพท์0776582640สาขาหลังสวน0775950098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
1: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
5: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อๆอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
4: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
5: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
4: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
5: โอ้ยเกือบไปแล้ว
4: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
6: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ท้องถิ่น
1: ประเพณีท้องถิ่น
2: ทรัพยากรท้องถิ่น
3: การแต่งกายท้องถิ่น
0: วัฒนธรรมสร้างสุข
4: เปิดรับรอยยิ้มแบบไทยๆสนุกง่ายๆได้ทุกวันอิ่มเอมวิถีไทยที่คุณรักด้วยเรื่องราวดีๆกับรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆทางสวทชุมพร FM 100 MHz ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.โดยวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ค่ะพบกันวันนี้นะคะวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะคะกับแอมเช่นเคยนะคะสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกจะเจอกับพี่ปรีชาเนาะอาทิตย์นี้ค่ะก็เจอกับแอมค่ะนางสาวชัตราภัสสีโยธานักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการค่ะโดยการอำนวยการของนางจุฑารัตน์แพรวงจีนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรวันนี้ค่ะแอมก็มีเรื่องราวสาระเกี่ยวกับงานทางด้านศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมนะคะหรือวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆนะคะมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานทางด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะก็มาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าเนาะวันพุธที่20พฤษภาคมค่ะ2569นะคะนายสกุลดำรงเกียรติกุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนะคะพุทธศักราช2571ถึง2575นะคะและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571ของจังหวัดชุมพรค่ะพร้อมกับมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมนะคะโดยการประชุมดังกล่าวค่ะก็มีผู้แทนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจนะคะอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะคะเข้าร่วมประชุมค่ะแล้วก็ได้มีการเชิญดร.วัชรวิทย์นะคะกีรติดุสิตโรจน์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ทางด้านนี้เป็นพิเศษนะคะก็เป็นวิทยากรในการประชุมค่ะโดยกำหนดการประชุมนะคะระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคม2569นะคะณโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะในการนี้ค่ะนางจุฑารัตน์แพรวงจีนค่ะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะก็มอบหมายนะคะนางสาวชัตราภัสสีโยธาค่ะเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนะคะและในวันเดียวกันค่ะวันที่20พฤษภาคมนะคะ2569ค่ะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพรนะคะหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขค่ะสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนะคะประจำปี2569ครั้งที่6ค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเข้าร่วมกิจกรรมณวัดพระรักนะคะหมู่ที่1ตำบลพระรักอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรค่ะทั้งนี้ค่ะก็ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะโดยนางจุฑารัตน์แพรวงจีนค่ะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็พร้อมด้วยข้าราชการนะคะก็ได้มีการร่วมมอบหนังสือนะคะรุกค่ะมรดกของแผ่นดินแล้วก็หนังสือมารยาทไทยแล้วก็มารยาทในสังคมให้กับอำเภอพะโต๊ะแล้วก็สถานศึกษาที่ร่วมโครงการนะคะไปกันต่อที่ข่าวที่3นะคะนางจุฑารัตน์แพรวงจีนค่ะวันพุธที่20นะคะพฤษภาคม2569ค่ะนางจุฑารัตน์แพรวงจีนค่ะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษนะคะรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะก็มอบหมายให้นางอุทัยคงดำนะคะนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการค่ะพร้อมด้วยข้าราชการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารวัฒนธรรมเชิงรุกสู่ยุคดิจิตอลนะคะหรือว่า Digital Cultural PR Synergy ครั้งที่3ค่ะภายใต้กิจกรรมส่งเสริมแล้วก็พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อการสื่อสารแล้วก็การประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่นะคะโดยผ่านระบบ Zoom Meeting ค่ะณห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะ และในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมนะคะนางจุฑารัตน์แพวงจีนค่ะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรก็พร้อมด้วยนะคะนางสุนิสาวิชัยดิษฐ์ค่ะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการแล้วก็นางสาวขวัญใจเชื้อชะเอมนะคะนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการเนี่ยก็ลงพื้นที่นะคะเพื่อประสานการดำเนินงานแล้วก็การจัดทำแผนปฏิบัติการค่ะโครงการพลังบวรในมิติศาสนานะคะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569จังหวัดชุมพรนะคะณชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดพรุใหญ่แล้วก็ชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดเขาเจดีย์อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะยังไม่หมดนะคะในวันเดียวกันนะคะวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมนะคะก็นายสกุลดำรงเกียรติกุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการสร้างโอกาสทางธุรกิจการค้าในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้นะคะหรือว่า Southern Economic Corridor ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ4ภาคค่ะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะคะหน้าร้านปาป้าเรสเตอรองค่ะอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะคะในการนี้ค่ะนายอภิวัฒน์จงดูค่ะผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมก็เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ22พฤษภาคมค่ะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานนะคะการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดนะคะกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมแล้วก็พัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยนะคะหรือว่า Thailand Best Local Food นะคะรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นั่นเองนะคะทั้งนี้ค่ะก็เพื่อรวบรวมนะคะเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายยกระดับค่ะพัฒนาสร้างสรรค์เนี่ยให้เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแล้วก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ค่ะเผยแพร่องค์ความรู้แล้วก็ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารของประเทศค่ะตลอดจนนำเสนอเมนูอาหารที่สร้างสรรค์จากอาหารพื้นบ้านนะคะเพิ่มมูลค่าของอาหารค่ะต่อยอดวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรเนี่ยจากชุมชนนะคะณห้องประชุมเกาะพิทักษ์นะคะสารกลางจังหวัดชุมพรค่ะโดยทั้งนี้ค่ะมติที่ประชุมรอบคัดเลือกเนี่ยก็มีผลการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดนะคะที่มีทั้งอาหารคาวอาหารหวานนะคะแล้วก็อาหารว่างเนี่ยจำนวนด้วยกัน5เมนูนะคะก็คือ1ค่ะน้ำพริกมะอึกนะคะแล้วก็2ค่ะทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูนะคะแล้วก็3แกงป่าหมู3ชั้นกับลูกกล้วยนะคะแล้วก็4ยำผักกูดมะพร้าวคั่วและ5ค่ะปลากระเบนผัดหวานนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะก็จะส่งผลการพิจารณาคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดชุมพรเนี่ยให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการต่อไปนะคะน่ากินทุกเมนูเลยอ่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวของชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะแล้วก็เรื่องการขึ้นทะเบียนยูเนสโกนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันช่วงหน้าค่ะ

0: ิ่มเอมรอยยิ้มอิ่มเอมวิถีไทยสนุกกับวัฒนธรรมไทยไปกับเราคุณกำลังฟังรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆทางสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ค่ะก็ยังอยู่กันต่อนะคะกับแอมค่ะกับรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ค่ะกับสาระความรู้ทางด้านศาสนาศิลปะและก็วัฒนธรรมนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะก็บอกกันไปแล้วเนาะเบรกที่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะที่ของไทยเราเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนไปแล้วนะคะสำหรับ6รายการของไทยนะคะที่เป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะหรือว่า intangible cultural heritage นะคะที่ขึ้นทะเบียนไปแล้วนะคะก็จะมีโขนนะคะในปีพุทธศักราช2561ค่ะนวดไทยนะคะในปีพุทธศักราช2562ค่ะโนรานะคะในปีพุทธศักราช2564ค่ะสงกรานต์ค่ะในปีพุทธศักราช2566นะคะแล้วก็ต้มยำกุ้งค่ะในปีพุทธศักราช2567ค่ะแล้วก็เคบาย่าในปี2567นะคะทั้งนี้ค่ะเคบาย่าก็เสนอร่วมกับ4ประเทศนะคะก็คือบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เองนะคะสำหรับในปีนี้นะคะเราก็กำลังจะเสนอนะคะชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะก็จะเสนอกันที่ช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะ2569นี้นะคะที่ประเทศจีนนะคะสำหรับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะทุกท่านทราบกันไหมคะว่าก็คือชุดไทยนะคะที่ตั้งชื่อตามพระตำหนักแล้วก็พระที่นั่งมีที่มาจากการที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จประพาสยุโรปและอเมริกาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับ15ประเทศในปีพุทธศักราช2503นะคะทั้งนี้ค่ะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริว่าสตรีไทยในขณะนั้นไม่มีเครื่องแต่งกายที่เป็นแบบแผนหรือชุดประจำชาติเหมือนสตรีชาติอื่นๆพระองค์จึงมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์การแต่งกายแบบไทยเพื่อทรงให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยในแบบต่างๆค่ะต่อมาพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์สมุดภาพหญิงไทยเผยแพร่การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมนะคะทำให้สตรีไทยทั่วไปค่ะนำไปใช้เป็นแบบมาตรฐานนะคะซึ่งมีการประยุกต์เนี่ยเป็นชุดไทยอีกหลายแบบปรากฏเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทุกวันนี้นะคะสำหรับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบก็มีด้วยกันนะคะก็คือชุดไทยจิตรลดาค่ะชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจักรีชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยดุสิตชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิแล้วก็ชุดไทยศิวาลัยนะคะก็มีด้วยกันทั้ง8แบบนะคะสำหรับท่านสุภาพบุรุษค่ะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบนะคะก็คือเป็นชุดพระราชทานนะคะก็จะมีเป็นชุดแขนสั้นแป๊บนึงนะคะชุดไทยแขนสั้นก็คือสำหรับชุดพระราชทานนะคะข้อที่เรียกว่าเป็นลักษณะนะคะของชุดก็จะเป็นเสื้อเนี่ยจะเป็นคอตั้งนะคะผ่าหน้าจะมีกระดุม5เม็ดค่ะส่วนเนี่ยก็ใช้ผ้าไทยในการตัดเย็บนะคะสำหรับชุดพระราชทานชุดไทยเนี่ยก็จะมีเป็นแบบแขนสั้นเนาะเป็นแขนยาวนะคะแล้วก็เป็นแบบแขนยาวคาดเอวนะคะซึ่งตัวแขนยาวคาดเอวเนี่ยก็จะใช้ในพิธีการที่สำคัญก็ถือว่าเป็นการแต่งกายที่เป็นแบบเต็มยศนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะสวมใส่ผ้าไทยให้สวยงามสนุกสนานแล้วก็ภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะทั้งนี้นะคะก็ท่านใดนะคะไม่ว่าจะสวมชุดไทยแบบไหนนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยกันติดแฮชแท็กนะคะภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินนะคะทั้งนี้ค่ะเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยไปด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะชุดไทยแบบไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าเรียกว่าทุกแบบนะคะเราช่วยกันขับเคลื่อนชุดไทยของเราได้นะคะจะติดแฮชแท็กนะคะภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินนะคะแต่งไทยทั้งแผ่นดินไทยไทยสไตล์เรานะคะ หรือว่าจะเป็นแฮชแท็กนะคะชุดไทยเป็นภาษาอังกฤษ CHUDTHAI นะคะแล้วก็แฮชแท็ก proud to be Thai แฮชแท็ก Thai dress ค่ะแล้วก็แฮชแท็ก dress Thai นะคะยังไงก็เชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมกันนะคะเรียกว่าสร้างดิจิตอลฟุตปรินท์ไปด้วยกันนะคะกับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบหรือว่าจะเป็นชุดไทยที่เรียกว่าสามารถใส่ได้ทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นชุดไทยอัตลักษณ์ภาคใต้ชุดไทยประยุกต์ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะชุดไทยแบบไหนให้เป็นไทยในสไตล์เรานะคะยังไงก็ร่วมสวมใส่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ชุดไทยของเราไปด้วยกันนะคะขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะก็เปิดรับสมัครนะคะผลงานออกแบบลายผ้าไทยสู่สากล นะคะหรือว่า Cultural Textile Awards นะคะ2026ค่ะภายใต้แนวคิดรุยทางสร้างฝัน The Dynamic Trailblazer นะคะชวนคนรุ่นใหม่ค่ะนักออกแบบนักสร้างสรรค์แล้วก็คนรักผ้าไทยเนี่ยมาร่วมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นลายผ้าที่ร่วมสมัยนะคะผลิตได้จริงแล้วก็ไปต่อได้ในตลาดสากลค่ะประกวดนะคะ3ประเภทด้วยกันค่ะได้แก่นะคะผ้าไหมค่ะผ้าฝ้ายแล้วก็สิ่งทอสร้างสรรค์นะคะทั้งนี้ยังส่งผลงานกันได้นะคะทุกคนตั้งแต่วันนี้เลยค่ะจนถึงวันที่2มิถุนายน2569ก็ใกล้จะเรียกว่าปิดรับสมัครแล้วเนาะยังไงก็ช่วยกันนะคะผ้าไทยกำลังจะไปได้ไกลกว่าเดิมนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็เข้าไปที่เพจ Facebook นะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกันได้นะคะก็ไปสมัครกันได้เผื่อว่าเราจะได้ช่วยกันเผยแพร่เพื่อมีเรียกว่าอะไรนะคนรุ่นใหม่ของชุมพรอะไรอย่างเงี้ยอยากจะนำเสนอนะคะออกแบบลายผ้าไทยสู่สากล นะคะก็จะได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชุมพรของเรานะคะวันนี้ก็มีอะไรอีกไหมวันนี้ก็ชุดไทยพระราชนิยม8แบบก็นำเสนอไปแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะก็ช่วยกันนะคะเรียกว่ารณรงค์สวมใส่แล้วก็สร้างดิจิตอลฟุตปรินท์ไปด้วยกันนะคะกับชุดไทยพระราชนิยม8แบบหรือว่าชุดไทยสไตล์เรานะคะได้หมดเลยในการติดแฮชแท็กภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินนะคะยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะร่วมกันนะคะส่งเสริมรณรงค์สวมชุดไทยไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วเดี๋ยวไงก็มาเจอกันสัปดาห์หน้านะคะไม่รู้ว่าจะเจอแอมหรือว่าจะเจอกับพี่ปรีชานะคะยังไงวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะ FM 100 MHz ค่ะวันนี้นะคะแอมค่ะนางสาวชัตตาภัสสีโยธานักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการนะคะจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรก็มีเรื่องราวเรียกว่างานที่ผ่านมามาฝากแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบแล้วก็เรื่องชุดไทยที่รณรงค์ร่วมกันสวมใส่แล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะยังไงก็มาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้แอมแล้วก็พี่อำนาจนะคะขอบคุณค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันยังไงก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์นายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่พร้อมนำเสนอศักยภาพของไทยในการเป็นประตูสู่อาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุสหรัฐจะพิจารณาใช้แนวทางอื่นกับอิหร่านหากกระบวนการเจรจาล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์
2: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความไหลลื่นมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าปัญหาเกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาพบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีสำหรับประชาชนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งทั้งนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบeKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป๋าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพัดมาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐบาลให้เดือนละ 1,000 บาทซึ่งหากต้องการใช้เต็มวงเงินประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทโดยต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนประชาชนต้องเติม 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ล่าสุดณเวลา 18 นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายส่วนสิทธิ์คงเหลือประมาณ6ล้านสิทธิ์รัฐบาลจะเร่งทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดกรองผู้เดือดร้อนตัวจริงคาดใช้เวลา2เดือนแล้วเสร็จนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกพบว่าระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นโดยแบ่งผู้ลงทะเบียนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสเดิมสามารถกดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีส่วนกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน3วันโดยระบบจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ในระหว่างการตรวจสอบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับกรณีการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน 13,200,000 สิทธิ์รัฐบาลเล็งเห็นถึงข้อร้องเรียนของประชาชนที่ระบุว่ามีผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพิ่มเติมจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังดำเนินการคัดกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงด้วยกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่นี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2เดือนในระหว่างนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน 13,200,000 รายจะยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกติด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย60/40เนื่องจากรัฐบาลได้ปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300 บาทเป็น1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1 ล้านรายและเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10 มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนเป็นต้นไป
3: ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนรายจ่ายของท่านนะครับที่มีการโอนจากเดือนละ300ก็จะเป็นเดือนละ 1,000 บาทใช้ได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับโครงการ60/40และของท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องมาออกส่วนหนึ่งนะครับท่านก็สามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามปกติไม่ต้องกังวลนะครับ
1: โฆษกกระทรวงการคลังยังชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเรื่องภาษีของร้านค้าขนาดเล็กยืนยันว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีทั้งยังเน้นย้ำถึงความเข้มงวดในการตรวจสอบการทุจริตโดยมีการดำเนินคดีทางอาญากับผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า300 รายเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนฝรั่งเศสประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนพร้อมนำเสนอศักยภาพในการเป็นประตูสู่อาเซียนเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและกล่าวปาฐกถาในกิจกรรม Exclusive Meeting with the Prime Minister of Thailand โดยแสดงความยินดีที่บริษัทชั้นนำและผู้นำภาคธุรกิจของฝรั่งเศสจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงานสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศไทยและยังเป็นช่วงเวลาต่อการเข้าลงทุนในไทยพร้อมนำเสนอศักยภาพในฐานะประตูสำคัญสู่อาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจึงเชิญชวนให้ภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่อาทิพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมดิจิทัลตลอดจนยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่พร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูงและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระยะยาวรวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนอาทิโครงการ Thailand Fast Pass ซึ่งช่วยลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกแก่โครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายไทยให้เป็นสากลกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยขยายตัวต่อเนื่อง22 เดือนจากการที่ไทยรับมือวิกฤตได้เร็วภาครัฐเร่งหาตลาดเพิ่มพร้อมติดตามปัจจัยเสี่ยงต้นทุนค่าขนส่งปัญหา

0: ผลด้านราคาจากความกังวลต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นการส่งออกผลไม้ไทยตามฤดูกาลเติบโตอย่างแข็งแกร่งอาทิทุเรียนเนาะและลิ้นจี่และการส่งออกรายตลาดแทบทุกตลาดขยายตัวได้ดีขึ้นตามการเติบโตของภาคการผลิตและภาคการบริโภคของแต่ละประเทศ
1: ที่หนุนเรื่องของการส่งออกแล้วก็จะเป็นการเร่งนำเข้าตัวนี้เป็นส่วนของความกังวลความไม่สงบของตะวันออกกลางทั้งเรื่องของโลจิสติกแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นปัจจัยที่สองเป็นเรื่องของการเติบโตของเทคโนโลยีของโลกนะครับแล้วเราในฐานะประเทศไทยเรามีบทบาทสำคัญในการเป็นห่วงโซ่ประทานทั้งในเรื่องของ data center การลงทุนว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตของโลกก็เป็นเรื่องของการกลับมาขยายตัวของสินค้าเกษตรครับและมีสัดส่วนประมาณ 9.1% แล้วเราเติบโตที่7.9% ในเดือนนี้นะครับก็กลับมาขยายตัวในรอบ9เดือน
0: สำหรับแนวโน้มการส่งออกในปีนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อจากการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วของผู้ประกอบการส่งออกและสายเรือขนส่งสินค้าที่ประเมินความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และเร่งปรับตัวเพื่อรับกับต้นทุนใหม่ที่เพิ่มขึ้นโดยมีภาครัฐร่วมสนับสนุนในการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและผลักดันการเปิดตลาดแต่ต้องระวังปัจจัยลบในระยะข้างหน้าที่อาจเกิดขึ้นจากต้นทุนค่าขนส่งทางเรือที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นความไม่สงบบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่และปัจจัยภัยแล้งจากเอลนีโญที่อาจส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงครึ่งหลังของปีปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงเรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบพร้อมสั่งการเร่งหามาตรการจัดการเชิงรุกแก้ปัญหาน
3: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนางสาวสุภมาศกล่าวว่ามีความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆที่ชัดเจนจึงได้สั่งการมอบหมายให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สังคมสื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดบังคับแพลตฟอร์มรับผิดชอบกรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจาร
4: นายชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า DE ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDGAและกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแถลงมาตรการขั้นเด็ดขาดหลังเข้าประชุมร่วมกับตัวแทนแพลตฟอร์ม Meta กรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารยาวนาน8ชั่วโมงโดยผลการตรวจสอบพบว่ากระบวนการดังกล่าวใช้บัญชีอวตารรวม5บัญชีในการแชร์ภาพอนาจารเพื่อส่งต่อไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยมีการแนบลิงก์ลักษณะฟิชชิงเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ในประเทศจอร์เจียเพื่อดักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่หลงเชื่อกดเข้าไปชมซึ่งถือเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่ร้ายแรงขณะที่ตัวแทนฝ่ายนโยบายสาธารณะของเมตาชี้แจงว่าสาเหตุที่ระบบตรวจจับไม่ได้เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคนิค B9 Content สลับเนื้อหาที่ถูกกฎหมายเข้ามาแทรกเป็นระยะเพื่อตบตาระบบ AI ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจาก Meta เป็นระดับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกควรมีทรัพยากรและระบบคัดกรองที่รัดกุมกว่านี้และกระทรวง DE เร่งยกระดับมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ไม่ตื่นตัวในการคัดกรองเนื้อหา
5: คิดว่าวิธีการเดียวที่เราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยคงไม่เป็นที่พึงพอใจของทางแพลตฟอร์มอยู่แล้วมันอาจจะต้องเกิดผลกระทบ

0: เรารับผิดชอบร่วมกันได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะต้องการในรูปแบบไหนผมคิดว่าทางภาครัฐพร้อมนะครับแต่นี่คงเป็นสิ่งที่ต้องคุยในวงที่ใหญ่กว่านี้แล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมปัญหาที่หลากหลายกว่าแค่เรื่องเว็บอนาจารคิดว่าไม่ได้จำเป็นต้องคุยกับแพลตฟอร์มอื่นครับผมคิดว่ามันจำเป็นต้องคุยกับทางรัฐบาลเราเองนี่แหละในเชิงของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่มันจะค้านกับ OBV สหรัฐจะมองยังไงหรือถ้ามันแพลตฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้องกับจีนจะมองยังไงเป็นต้นเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนตรงนี้ก่อนว่าเราจะบาลานซ์ยังไง
1: ด้านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวเตือนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียว่าแม้การดูสื่อลามกอนาจารไม่ผิดกฎหมายในบางกรณีแต่หากมีการกดแชร์หรือส่งต่อถือเป็นความผิดสำเร็จทันทีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีซึ่งเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้และยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีเตรียมเข้าพบและขอข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเส้นทางดิจิทัลจากเมตาอีกครั้งเพื่อนำตัวการใหญ่ของกระบวนการอวตารนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการต่ออายุหนังสือรับรองให้กับแอปพลิเคชันโบ๊หลังมีกระแสข่าวเชิงลบด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารหากพบฝ่าฝืนพร้อมสั่งระงับหรือเพิกถอนสิทธิ์ทันที
3: นายกิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้บริการแอปพลิเคชันโบว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ส่งหนังสือให้ทางบริษัทโบชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่ออายุหนังสือรับรองโดยย้ำว่าหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดกรมการขนส่งทางบกมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนการสั่งระงับการให้บริการการเพิกถอนการรับรองหรือการไม่ต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณีโดยกรมการขนส่งทางบกได้เน้นย้ำให้บริษัทโบต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งนี้กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเร่งออกมาตรการผลักดันรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือรย.17และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรย.18ให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกแพลตฟอร์มรถรับจ้างออนไลน์ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและมีประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารหากประชาชนพบการให้บริการที่ไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเดินหน้า Elexa Network เชื่อมทุกการเดินทางของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าสถานีชาร์จ Elex by eGet และเครือข่ายพันธมิตรกระจายครอบคลุมเส้นทางหลักทุกภูมิภาคพร้อมรองรับการเดินทางระยะไกลได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันเปิดให้บริการ Elexa Network แล้วกว่า500สถานีทั่วประเทศและขยายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมเพิ่มมากยิ่งขึ้นสถานี Elex by eGet มีจุดเด่นคือเสถียรชาร์จไวและพึ่งพาได้จริงรองรับทั้งระบบ AC และ DC Fast Charge กำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์ช่วยให้ชาร์จได้ไวภายใน 20-30 นาทีพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยจากประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าของกฟผ.ผู้ใช้บริการใช้งานได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Elexa แอปเดียวครบทุกการชาร์จสามารถค้นหาสถานีตรวจสอบหัวชาร์จจองคิวชำระเงินและวางแผนเส้นทางได้ง่ายในแอปเดียวพร้อมสะสม Elexa Point รับสิทธิพิเศษมากมายนอกจากนี้ยังมี Trip Planner ที่ช่วยวางแผนและแนะนำจุดชาร์จระหว่างทางทำให้การเดินทางสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นพร้อมบริการ Customer Service ที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงทาง LINE @elexaev หรือทางโทรศัพท์02114-3350กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงิน การลงทุนและการวางแผนชีวิตหลังเกษียณโดยมีการอัปเดตเนื้อหาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้สะดวกสำหรับวารสารกบข.ฉบับล่าสุดประจำเดือนเมษายน2569มาพร้อมแนวคิดสำคัญ Retire the work not the wealthชวนสมาชิกมองมุมใหม่ของการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยเน้นให้ความสำคัญกับการทำให้เงินออมทำงานต่อได้แม้จะหยุดทำงานแล้วเพื่อช่วยให้เงินออมก้อนสำคัญสามารถอยู่กับสมาชิกได้ยาวนานและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกยังสามารถย้อนอ่านวารสารฉบับย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th เมนูบริการสมาชิกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
5: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียอย่างเป็นทางการในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะให้โอกาสกับกระบวนการทางการทูตกับอิหร่านก่อนที่จะพิจารณาใช้แนวทางอื่นต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าข้อเสนอที่ค่อนข้างหนักแน่นและเป็นไปได้จริงอยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วท่ามกลางความพยายามอย่างมากของสหรัฐที่ต้องการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้คณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนทำข้อตกลงกับอิหร่านและกองทัพสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซต่อไปพร้อมย้ำว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์แต่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อไม่ทำข้อตกลงที่ผิดพลาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569 ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
11: วิกฤตพลังงาน
12: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน